0: แต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Greenwave 106.5 FM
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus และอาหารแมวคานิว่ายาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
0: ยังคงติดตาม Green News ด้วยกันนะคะกับดินสุทินาทองชื่นสำนักงานความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ตของเกาหลีใต้เตรียมปรับปรุงแนวทางความมั่นคงปลอดภัยทางด้าน AI ค่ะเพื่อช่วยภาคธุรกิจประเมินและก็บริหารความเสี่ยงจากระบบ AI ที่มีความเป็นอิสระในการทำงานมากขึ้นรวมถึง AI ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ในโลกจริงโดยแนวทางฉบับปรับปรุงเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะเน้นรับมือความเสี่ยงจากระบบ Agentic AI ในภาพรวมค่ะไม่ได้มุ่งเป้าเฉพาะโมเดล AI ประสิทธิภาพสูงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เจาะระบบ Hugging Face ที่ถูกโจมตีโดยฝูง AI Agent ประมาณ700ระบบที่สร้างโดย Open AI นะคะซึ่งในหลายกรณีเนี่ยพยายามลบล่องรอยการโจมตีของตัวเองซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็กลายเป็นแรงผลักดันสำคัญเลยค่ะให้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยหันมาทบทวนแนวทางกำกับดูแลระบบ AI ซึ่งตอนนี้มีความเป็นอิสระในการทำงานเพิ่มขึ้นค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันอยู่คุณผู้ฟังกลับมา 8:00 นนะคะ Green
1: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
2: Allwell Allwell รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

0: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวว
1: ันศุกร์จ้า
2: วันศุกร์ค่ะ
1: อะไรภาษาอะไร
2: ก็บอกวันศุกร์แล้วค่ะ
1: นั่นสิเร็วจัง
2: เร็วไหม
1: เร็ว
2: ซ้อมวันหยุดนะคะ
1: แต่ว่าเดือนนี้มี5สัปดาห์ไง
2: อ๋ออย่าไปนับมันเราก็นับแค่วันทำวัน22วันเหมือนเด
1: ิ
2: ม
1: เออในที่สุดมันก็ยัง30วันเหมือนเดิมแหละแต่เพียงแต่ว่ามันกินไปถึง5สัปดาห์มันลากมันแบบเวียงไปเวียงมาก็เลยดูยาวนิดนึง
2: มันดูยาวนิดนึงแต่ว่าจริงๆตัววันมันใช้เท่าเดิม
1: แต่สัปดาห์นี้นี่คือฝนได้แบบสะใจนะตอกย้ำกลัวลืมเนาะว่าเป็นหน้าฝนเน
2: า
1: ะ
2: ด้วยแต่ว่าก็เบากว่าที่คาดที่ตอนนั้นมันมีข่าวออกมาที่เห็นว่าแบบมันมีเรื่องของ Google Flood อ่ะโอ้โหตอนนั้นที่บอกว่ามันจะ24ชั่วโมงท่วมอะไรเงี้ยแบบโอ้ใจหายนะ
1: แต่ถ้าเทียบจันทร์ถึงศุกร์นะฮะวันนี้อ้อมมาฟ้าใสเลยเห็นมั้ยจ๊ะ
2: เป็นคนสดใส
1: มาปุ๊บฟ้าเปิดเลย
2: ขอบคุณมากทุกทีชอบบอกว่าเวลาเธอมาทำไมฉันว่ามันดับมืดเรื่อยๆโบจำได้ป่ะเวลาพี่มาแล้วนายชอบบอกว่าเอ๊ะตอนแรกฉันก็ดูว่ามันใสอยู่ดีๆทำไมพอเธอมาแล้วมันค่อยๆมืดวะ
1: ก็เดี๋ยวดูไปสักพักนึงแล้วกันอีก10นาทีสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนอยู่ที่ฟ้าก็ปิดอะไรอย่างงี้นะ
2: ไม่โทษตัวเองแล้วเฮ้ย
1: เมื่อวานนี้พี่อ้อยมาแทนแล้วก็บอกเออเนี่ยนะก็อ้อมขอลานะขอลาพักนิดนึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บคุณผู้ฟังส่งมาว่าอะไรรู้ป่ะไม่ใช่ว่าเห็นไปเป็นแขกรับเชิญที่คอนเสิร์ตไหนอีกนะคะ
2: คุณผู้ฟังเชื่อใจอ้อมบ้างดิมันเป็นอันเดียวมันเป็นอันเดียวที่ถ้าเรารับปากเขาแล้วอะเราก็ต้องเงียบตามที่เขาขอเราต้องทำตามนั้นค่ะเราต้องทำตามน
1: ั้
2: น
1: ฉันไม่ได้ว่าอะไรฉันไม่ได้ว่าอะไรแค่บอกว่าคุณผู้ฟังพูดว่าอะไรแค่นั้นเอง
2: ใช่คุณผู้ฟังแต่คุณผู้ฟังพูดก็ว่าแรงแล้วแต่คนที่ตัวผ่านคำพูดของคุณผู้ฟังอ่ะอ้อว่าแรงก็ไปอีกเดี๋ยวนะชอบจัง
1: อะไร
2: สวัสดีจากเอลเอค่ะอยากฟังเพลงอุตสาสาง
1: อุตสาสางอุตสาสางร้องยังไงอ่ะรู้จักแต่อุตสาสวาท
2: ใช่ไหม
1: อุตสาสวาท
2: เอออุตส่าห์ร้องไงนะอุตส่าห์สวัสดิ
1: ์ถ้าอุตส่าห์สวัสดิ์คือยามอุตส่าห์ฟ้ากระจ่างทั่วนิรันดร์สว่างแล้วแต่ถ้าอุตส่าห์สามมันจะเป็นอันนี้เปล่าที่แบบว่าฉันคิดถึงเธอตั้งแต่หัวค่ำจนอุตส่าห์สาม
2: อุตส่าห์สาม
1: แต่มันก็ไม่ได้ชื่อเพลงอุตส่าห์

0: สั่งปะ
1: ไม่ใช่เป็นของคนอีกคนนึง
0: มันคือเพลงอะไรอ่ะฉันคิดถึงเธอ
1: เนี่ยชื่อเพลงเดียวกันแต่เมื่อเราผ่านกันคนละเจน
0: อ๋อจริงเหรออ๋อมันมีเพลงชื่ออุตสาห์สางจริงอ่ะชุดแก่มากเลยอ่ะแต่ละเพลงที่เราร้องประมาณ100ปีอ่ะอ๋อนี่คือเพลงอุตสาห์สางเหรอ
1: ต่างว่า
0: อ๋อเหรอโ
1: อ้เชฟไม่ใช่ปลาใช่ไหม
2: ไม่ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่ปลานะ
0: เออเราไม่มีนะ
1: อ๋อออริจินอลแต่งเลยค่ะ
0: เราไม่มีใครร้องใครร้องชื่อเลยนะ
1: ออริจินอลใครนะ
2: อุตสาห์สามค่ะเขาชื่อพี
1: ่ถ้าหลังทางนู้นก็ไม่มีมั้ง
2: อะไรนะ
0: เออเราไม่มีเราไม่มี
1: คือเราไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นเวลาคุณผู้ฟังพูดอุตสาห์สามมา
0: คุณก็จะได้เพลงฉันคิดถึงเธอ
1: ว้าวว้าว
0: บอกอ่ะเขาบอกว่ามีพี่อ่านก็นี่ฉันเซิร์ชอยู่มันไม่ขึ้นนะเธอฉันเซิร์ชในคอมใหญ่ดาต้าเบสแล้วมันไม่ขึ้นนะอุสาอ่ะเอาใหม่ใหม่เผื่อพิมพ์ผิดหรอ
1: สบอฉันก็ถูกสบออยู่แล้ว
0: ใช่เมื่อกี้ก็พิมพ์ถูกแล้วนี่อุสา
1: อุสาขึ้นเป็นขวัญอุสามณี
0: ไม่มีเห็นนะเราไม่มี
1: ไม่มีค่ะ
0: อืม
1: คุณฟังบอกมาจัดรายการยังไงเหมือนจะไปทะเลได้ขนาดนั้น
0: ก็เธอใส่เสื้อมัดยอมงี้นะ
1: อ๋อเหรอขอชื่อเจนจิราค่ะคุณผู้ฟัง
0: ร้องชื่อเจนจิราแต่ไม่ถ้าที่เชม
1: คือไม่มี
0: บอกว่าไม่ได้บอกว่าเพลงนี้ไม่มีในโลกบอกว่าเพลงนี
1: ้เราไม่มีของเราของเราในดาต้าของเราจะไม่มานะคะเห็นไหมว่าคุณผู้ฟังบอกว่านาสวัสด
0: วนาสวัสดคือฉันคิดถึงเธอเหรอ
1: ใช่ไหม
0: แต่หัวข้ามจนอุตสาห์สางนี่เหรอวนาสวัสด
1: ฉันงงไปหมดแล้วตอนเนี้ย
0: แต่ว่าอีกอันหนึ่งอะอุตสาห์สวัสดแน่นอน
1: อ่าใช่อันนั้นอ่ะก็บอกแล้วถ้าเราขอเพลงกับคนเจนซีก็จะได้อันนั้นถ้ากับขอกับคนเจนเอ็กก็จะคูณไปเลยถึงความปีอะป๊าป๊าป๊าป๊าป๊า
0: อันไหนมาแนวบันเทิงแล้วเห็นลิซ่าไปออกเจมี่ฟอลลอนป่ะ
1: เห็นแล้ว
0: ดีมากเลยนะก็ขอชมเชยนะคือเขาปรากฏตัวทีไรเราต้องให้คะแนนเขาทุกครั้งเลยอ่ะ
1: เขามีวิธีสื่อสารเขาว่าเขาเตรียมตัวมาดี
0: ถูกแล้วเขา
1: ด้วยหนึ่งเตรียมตัวมาดี
0: เขามีธรรมชาติที่
1: แล้วก็ธรรมชาติที่ดีมากเลยแล้วคือมีแต่คนชมเรื่องของวิธีที่เขาแบบถ่อมตัวการพูดคุยการอะไรเงี้ยเขาวางตัวไว้ดีอ่ะ
0: คือจริงๆอ่ะโลกใบนี้อ่ะในวงการบันเทิงอ่ะผู้หญิงอ่ะยากนะ
1: อยู่ยากค่ะ
0: ผู้หญิงอ่ะยากมาก
1: เกิดยากอยู่ให้ได้ก็ยาก
0: สวยไปก็โดนหมั่นไส้เซ็กซี่ไปก็โดนด่าคือมันยากมากอ่ะ
1: จังหวะที่พอดีอ่ะ
0: เออแต่ผมว่าแบบเขาร
1: อด
0: เขารอดทุกครั้งเลยอ่ะ
1: เขารอดสบายสบายแล้วแบบเนาะไปกำลังพอดีอ่ะไปกำลังพอดีอ่ะกินส้มตำเผ็ดดอกเครื่องดื่มสิคะอะไรอย่างเงี้ย
0: คือแบบแล้วเราเป็นคนไทยที่แบบพอเราดูอยู่เรารู้สึกว่าแบบยิ้มตลอดอ่ะเข้าใจไหมยิ้มตลอดจริงๆยิ้มกับส้มตำยิ้มกับเบียร์ของเรายิ้มกับสวัสดีค่ะอย่างเง
1: ี้ยเธอเป็นพิธีกรเธอจะกล้ากินพริกไหม
0: ถ้าฉันอยู่ตรงนั้นฉันคือต้องกินว่ะ
1: ใช่ไหมเธอคงไม่ได้นิดหน่อยเธอก็ต้อง
0: อันนั้นคือพริกอะไรมันไม่ใช่พริกขี้หนูนี่ใช่ไหม
1: มันคือพริกแต่มันไม่ใช่ขี้หนูแต่มันก
0: ็พริกขี้หนูคือมันอันเล็กอะ
1: แต่ถ้าพริกขี้หนูใช่ป่ะก็ตายกว่านี้อีกอะใช่ป่ะพริกขี้หนูเผ็ดกว่านี
0: ้อันนี้คือพริกอะไรอะโบพริกอะไรอะไรสีดาอะไรป่ะเขาเรียกอะไรสักอย่างนึงอะ
1: อะไรจินดา
0: เออพริกจินดาแต่เขาก็พูดว่าผิดเผ็ดเผ็ดไม่ใช่หรอ
1: ก็เผ็ดแหละฉันว่าแต่เผ็ดฝรั่งกับเผ็ดเราไม่เท่ากันถ้าเจอพริกขี้หนูสวนเข้าไป
0: เผ็ดกว่าเหรอพริกขี้หนูเผ็ดกว่ามั้ย
1: ใช่ป่ะน่าจะโดดเก้าอี้อยู่ถ้าเจอลูกโดดเข้าไปด้วยนะโอ้โหมันเลยรู้จักลูกโดดไหมเราอะ
0: ไม่รู
1: ้พริกเล็กๆป้อมๆเพียงแค่คุณได้สัมผัส
0: เห็นแต่อันคิดว่านั่นคือรูปทรงหนึ่งของพริกขี้หนูที่เกิดมาแตกต่าง
1: ความรูปทรงที่แตกต่างก็ให้รสที่แตกต่างค่ะความจัดจ้านอะไรเงี้ยโอ้โห
0: ลูกโดดจะเผ็ดกว่าหรอ
1: คิดว่าเผ็ดกว่า
0: และสีเปลี่ยนพริกขี้หนูสีแดงกับสีเขียวเผ็ดต่างไหม
1: มันเป็นวัยรุ่นกับคนแก
0: ่สีแดงคือแก่กว่า
1: แก่กว่าตามอายุงานสีเขียวคือวัยรุ่นสีเหลืองคือวัยกลางคน
0: พริกลูกโดดเท่ากับพริกขี้หนูสวน
1: นั่นแหละมันเผ
0: ็
1: ด
0: แล้วถ้าไม่ใช่พริกขี้หนูสวนมันมีพริกขี้หนูอะไรที่ไม่สวนเหรอ
1: ย้อนเหรอ
0: ไม่อยากรู
1: ้ไม่ใช่เดี๋ยวคิดไม่ออกก็พริกขี้หนูธรรมดาพริกขี้หนูสวนที่เขาเรียกกันเวลาไปซื้อ
0: มันคือคนสายพันธุ์เงี้ยเหรอ
1: น่าจะเป็นเรื่องของสายพันธุ์มากกว่าทางเราก็ไม่ถนัดซะด้วยเชฟทั้งหลายเข้ามาตอบพี่อันเข้าใจหน่อยแล้วพี่อ้อมจะได้รู้ด้วย
0: เพราะว่าเราก็จะพริกคือพริกเข้าใจไหมพอเห็นข้อพริกปุ๊บโดดเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ยังไม่ทันได้เจอลูกโดดอันโดดก่อน
0: โดดก่อนโดดหนี
1: โดดก่อนที่ลูกโดดจะมาอีกนะฮะพริกจินดาคุณผู้ฟังบอกเผ็ดไม่มากจินดาเดี๋ยวนี้มีเผ็ดมากพริกขี้หนูมันจะหอมกว่า พริกจินดาค่ะพริกจินดาค่ะ
0: แต่มันสวยดีนะพริกจินดาเนี้ย
1: เส้นสวย
0: เ
1: ส้นสวยเวลาถ่ายรูปอะไรเงี้ยนะเส
0: ้
1: นสวยนะคะ40ของพี่อ้อมอ่ะตามมาออกงวดนี้ไม่พี่อ้อมออก41ด้วย
0: นี่เขาเดินมาเขาพูดว่าอะไรหรือว่าเขาเปิดประตูห้องเข้ามาสิ่งที่เขาพูดอย่างแรกเลยคือเธอฉันถูกหวย
1: ไม่เลขที่ฉันนอนอ่ะถูกแต่ฉันไม่ได้บอกจะบอกคนที่อีไปแต่ไม่ได้บอกตัวเลข
0: อ๋อเหรอ
1: เออก็ถามว่าคุณฟังมันถามคนที่อีไปตอนกันนะมันจะเป็นไปได้ไหมคนเราไปเช็คอินสองรอบเช็ควันพฤหัสอีกทีหนึ่งเช็ควันอังคารแล้วเราจะได้ห้องนอนเดิมชั้นเดิมฟลอร์เดิมทุกอย่าง
0: คือได้ห้องเดิมเป๊ะ
1: แล้วได้สองห้องด้วยนะ
0: แต่มันอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาดูประวัติว่าเธอเคยนอนห้องนี้แล้วเธอไม่คอมเพลนเธอก็เอางัดไปห้องเดิมไง
1: แต่มันมีคนเข้าออกตลอดเวลาเธอ
0: แล้วบังเอิญได้ห้องเดิม
1: บังเอิญได้ห้องเดิม
0: ก็เลยห้องก็เลยเลข
1: สามเก้ากับสี่หนึ่งคือชั้นเดิมเป๊ะห้องเดิมเป๊ะได้คู่ด้วยไงทีมชั้น39ชั้น41ฉันก็ถามคนฟังแล้วคนฟังก็ถามว่าคุณผู้ฟังก็ถามว่าเลขอะไรยังไม่ทันได้บอกกะว่าเดี๋ยวมาบอกใกล้ๆ15 16อะไรอย่างงี้ไงคะแล้วตอนเห็นก็แบบอ้าว41ว้า
0: แล้วมันออกอะไรมันออกอะไร
1: 41ป่ะเลขท้าย2ตัว
0: ไม่รู้4แถวนี้อ่ะใช่มั้ย
1: เออ41
0: ครับผม
1: หรือว่าหรือ041อ่ะจําไม่ได
0: ้อ๋อเออๆๆอันเนี้ย
1: เอาไม่รู้อ่ะ
0: อ๋อเหรออ๋อนี่ไงเลขท้าย3ตัว041
1: อ๋อไม่ร
0: ู้อ๋อโอเคเอาไม่รู้เลยฉันไม่ได้ตาม
1: ฉันไม่ได้ตามฉันก็นอนเดี้ยงฉันไปก่อน นอนพักผ่อนไปอ่ะใครขึ้นอยู่1วันจบ
0: ครับผมนะฮะ
1: แตกซะแล้ว
0: อ่ะตกลงไทยช่วยไทย Plus ต่อนะฮะ
1: หลายคนดีใจเลยนะคะ
0: คร
1: ับ
0: เพราะเงินมันเหลือเยอะมากเลยนะอ้อม
1: ซึ่งใช้ไม่ครบ
0: เหลือเยอะจนงงเลยว่า
1: เพราะคุณสมัครแล้วเดือนแรกคุณยังไม่ได้ใช้ไง
0: ถูกแต่มันเหลือเยอะมากมันเหมือนคนให้เงินฟรีแล้วเราไม่ใช้กันนะแต่ก็ไม่เป็นไรเอาเหลือเขาก็เอามา
1: แต่ถ้าเหลือแล้วเขาไม่ได้กู้มาเพิ่มแล้วเราใช้ในงบเดิมแล้วว่าโอเคนะ
0: ใช่คุณเอกนิติก็บอกว่าไม่มีการเอาเงินกู้ส่วนอื่นมาโปะนะฮะใช้ส่วนเดิมนะครับก็คือมันเหลืออยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านน่ะคุณคิดดูดิเยอะมากอ่ะเป็นครึ่งอ่ะเกือบครึ่งอ่ะนะครับก็เลยจะต่อเฟส2กันนะครับเพื่อบรรเทาค่าครองชีพต่างๆนะครับก็ใช้สูตรเดิมทุกอย่างเลยก็เป็นเฟส2นาน2เดือน60 40
1: เหมือนเดิม
0: ครับ
1: คนที่อย่างคุณอ่านลงทะเบียนแล้วไม่ได้ใช้ก็ยังไม่มีสิทธิ์ใช้ต่อถูกไหม
0: ก็ใช้ก็อ่านใช้บ้างอ่านใช้บ้างแต่ว่า
1: เดือนแรกคุณใช้เหรออ
0: ืมอ่าน
1: คุณใช้ทันเหรอ
0: ผมมีเดือนนึงที่ผมใช้ก่อนที่ผมลาไปอเมริกาวันเดือนนั้นเป็นเดือนที่ผมใช้หมดเลยเพราะผมเดินเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อร้านมินิมาร์ทร้านหนึ่งแล้วเขาบอกผมว่าใช้ไหมผมบอกเอ้าใช้ได้เหรอนั่นคือครั้งแรกในชีวิตที่อ่านใช้ผมก็เลยใช้หมดเลยเดินทุกก็เลยช้อปปิ้งใหญ่
1: ทุกเชลเลยเหรอ
0: ทุกเชลผมได้เท่าไหร่อ่ะผมไปได้สุดแต่มันก็มีกำหนดต่อวันไง
1: 200
0: ฉันก็ซัดหมดวันนั้น
1: เออโอเคนะ
0: หลังจากนั้นกลับไปตรงนั้นพอกลับไปปุ๊บผมก็จะไปร้านเดิม
1: เพราะว่ารู้ว่าร้านนี้เปิดให้คุณใช้
0: ถูกแล้วเขาก็สอนผมด้วยอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเช่นตอนเนี้ยถ้าไปที่นี่ผมก็จะรู้ผมต้องเดินไปร้านกาแฟร้านนี้เพราะว่าร้านนี้รับอะไรเงี้ยก็จะมีอยู
1: ่ก็ดีนะเพราะว่ามันอะไรก็ได้ที่มันช่วยประชาชนแล้วมันคืองบที่เบิกมางบที่ใช้มาแล้วมันอยู่กับประชาชนทั้งหมดมันโอเคหมดแหละถ้าใดๆงบมันไปอยู่ตรงมือคนอื่นที่ไม่ใช่ประชาชนหมู่มากเป็นประชาชนกลุ่มน้อยอ่ะอันนั้นน่ะไม่ควร
0: ครับนะฮะก็รับทราบกันนะฮะคุณหนุ่มกันชัยกับคุณปู่วัฒนาเจอกัน
1: ตกลงเขาไป
0: เจรจาไม่สำเร็จก็ตีกันเหมือนเดิม
1: ไม่เพราะว่าเมื่อวานอ่ะภาพที่เห็นก็คือพี่หนุ่มเดินทางเข้าไปกับทนายแก้วแล้วก็บอกว่าคือถ้ามันมีการไกล่เกลี่ยก็แปลว่าอีกฝ่ายนึงต้องรับผิดถึงจะไกล่เกลี่ยถูกไห
0: ม
1: เพราะว่าไม่งั้นจะไกล่เกลี่ยทำไมถ้าไม่ได้รับผิดอ่ะ
0: มันก็ต้องมีฝ่ายนึงยื่นข้อเสนอบางอย่างอีกฝ่ายนึงรับ
1: ถูกแล้วก็ต้องยอมรับว่าผิดอ่ะถึงจะไกล่เกลี่ยกันได้แล้วสรุปคุณปู่ไม่ลงให้หรอหรือยังไงเรื่องเป็นไง
0: ไม่ทราบผมก็ไม่ได้ตามรายละเอียดลึกขนาดนั้นนะก็พูดตรงๆนะว่ามีความขี้เกียจตามนิดหน่อยแต่ว่าล่าสุดเห็นก็คือพี่หนุ่มกรรชัยพูดบอกว่ามีการเอาหลักฐานเท็จเข้าชั้นศาลได้ด้วยเหรอ
1: ฮะ
0: เออพี่หนุ่มมันพูดงี้อ่ะ
1: เหรอ
0: บอกว่าค่อนข้างตกใจที่เห็นว่ามีการเอาหลักฐานเท็จเข้าไปอ่ะถ้าเป็นแบบนั้นก็เรื่อง
1: ยาวนะ
0: เรื่องยาว
1: ถ้าการมีหลักฐานเท็จเข้าระบบนี่ก็เป็นเรื่องยาวแต่พอพูดถึงหลักฐานเท็จเนี่ยมันก็เลยน่าสนใจว่าเอ๊ะกกต.เรื่องกกต.ที่มีคนกลับคำพูดคุณเห็นใช่ไหมจ จะมีอยู่คนหนึ่งที่พูดให้การ2ทีแล้วไม่เหมือนกัน
0: ที่พยานคนที่16อะไรสักอย่างนึงใช่ไหม
1: มันจะมีอยู่คนหนึ่งที่ให้การแตกต่างกันอันเนี้ยมันก็ต้องถามว่าการต่างกันนั้นมันมีครั้งที่เป็นเท็จหรือเปล่า
0: ซึ่งคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้นะตอนนี้นะฮะคุณคิดดูนะผมไม่อยากจะแบบ
1: ไม่อยากแต่พูดไปเถอะอนุญาต
0: คือมันแย่ถึงขนาดที่ DSI ออกมาพูดเองแล้วนะ
1: ว่า
0: DSI ออกมาพูดเองนะครับเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยมันไม่แปลกเหรอกกต.จ๋าถ้าให้ผมแปลนะคือ DSI ออกมากระทุ้งกกต.ว่า
1: เดี๋ยวลองแปลเป็นภาษาที่เบาที่สุดที่ข้าคุณอ่านค่ะ
0: ผมอ่านจากข่าวสดออนไลน์นะคะพาดหัวเช่นนี้ค่ะ
1: ว่าค่ะ
0: DSI เผยพฤติกรรมกกต.สอบพิรุธอ่ะ
1: ขึ้นพาด
0: DSI พูดนะ
1: แต่อันนี้มันก็คือผู้พาดหัวนะคะวิธีพาดหัวมันอาจจะดูนิดนึงแต่พอดูเนื้อในปุ๊บ
0: ไม่ต่างพูดคือ
1: เพราะว่าต้องบอกก่อนบางคนอาจจะบอกว่าพี่อ่ะชอบอ่านข่าวแบบหัวมันก็ตีแบบว่าตีหัวเข้าบ้านอ่านเนื้อในเลยอ่ะมา
0: เอาง่ายๆคือ DSI พูดว่ามีหลักฐานผมเติมคำว่าวิทยาศาสตร์ให้นะเป็นหลักฐานจากกล้องวงจรปิดให้เห็นเลยว่าวันนั้นมีรถของคนสำคัญของพรรคมาที่นี
1: ่
0: และพิกัดการใช้โทรศัพท์มือถือของบุคคลเหล่านี้อยู่ที่นี
1: ่
0: น
1: ี่
0: คือวิทยาศาสตร์หมดเลยนะ
1: สิ่งที่ตาเห็นได
0: ้สิ่งที
1: ่พิสูจน์ออกมาได
0: ้ชัดเจนว่ามันรวมตัวกันอยู่ที่นี่มันคือเหตุการณ์นะฮะไม่ได้หมายถึง
1: มัน
0: เท่ากับบุคคลมันมีการรวมตัวกันอยู่ที่นี่โอเคคนเหล่านี้และคนที่สามารถเชื่อมโยงให้เป็นช้างมาหนึ่งตัวได้เนี่ยรวมตัวกันอยู่ที่นี่โดยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์กกต.4ต่อ3ฮะมีมติไม่รับหลักฐานนี้เพื่อที่จะส่งศาล
1: หรือว่าใน4นั้นอะมองไม่เห็น
0: ไม่ทราบนี่คือหลักฐานรถหลักฐานมือถือแล้วยังไม่รับหลักฐานการเส้นเงินอีกนะ
1: มันต้องมีอะไรที่ทำ
0: โหวตไม่รับหมดคุณฟังแค่นี้คุณว่าเพี้ยนไหมเพี้ยนอะผมสรุปให้เลยอะ
1: มันมีอะไรบังตาเขา
0: ผมไม่ทราบเลย
1: ต้องมีอะไรบังตา4คนนั้น
0: อ่ะในทางกลับกัน DSI ขอเอกสารหลักฐานทางการเงินไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนต่างๆของสว.และผู้ช่วยสว.ไปที่สำนักงานของสว.
1: ได้ไหมได้ไหม
0: ก็คือเอกสารจากวุฒิสภาขอไปที่วุฒิสภา
1: อ
0: ่ะนี่ DSI ขอนะฮะ
1: ไม่ใช่เราเลยนะไม่ใช่ยกอยขออย่างเรานะ
0: จนถึงปัจจุบันสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไม่ส่งให้บอกว่าติดปัญหา PDPAทั้งที่จริงๆแล้ว PDPA ไม่ครอบคลุมการดำเนินคดีทางอาญาสิ่งใดที่เป็นการดำเนินคดีทางอาญาแล้วขอหลักฐานเพื่อมาประกอบคดีอาญาไม่มี PDPA คุ้มครองนี่คือการตีรวนใช่ไหมอ่ะผมเติมคำถามหน่อยไม่ได้ถูกฟ้อง
1: ทำไม PDPA มันถูกใช้งงๆจังอ่ะ
0: คือมันชัดมากส่วนที่คุณอ้อมพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับเรื่องของคุณเอกราชพยานที่มีกับการกับคำให้การแล้วเพิ่งมากับคำให้การนะฮะซึ่งผ่านไปนานมากนะครับ DSI บอกว่าทำไมไม่ลงรายละเอียดล่ะว่าตอนที่สอบปากคำนายเอกราชเนี่ย DSI นั่งอยู่ด้วยนะฮะแปลว่ามี DSI เป็นพยานอยู
1: ่
0: และณวันนั้นบอกว่ามีการถูกบังคับขู่เข็นพยานไม่ได้มีการถูกบังคับขู่เข็นหรือถูกบังคับให้พูดเลยทุกอย่างเป็นปกติหมดไม่มีการถูกคุกคามใดทั้งสิ้น DSI นั่งอยู่ด้วยสามารถเป็นพยานได้ว่าไม่จริงแล้วทำไมกกต.ถึงไม่ถาม DSI และไม่พูดว่าวันนั้น DSI อยู่ด้วย
1: ถูก
0: แต่สรุปเลยว่า
1: ได้แล้วแต่มันเลยถึงแบบแล้วทำไมเราไม่ไปต่อถึงจุดคาดคั้นกันว่า
0: และการให้การครั้งแรกมีการเรียกคนเหล่านี
1: ้เข้ามา
0: ไม่ใช่แค่ DSI นะฮะอัยการด้วยนะเขาบอกวันนั้นยังมีอัยการนั่งอยู่ด้วยกลุ่มคนเหล่านี้นั่งอยู่ด้วยทั้งหมดสอบปากคำนายอะไรนะลืมชื่อฉันเยอะนายเอกราชโอเคไปแล้วแต่ปรากฏว่าตอนกลับคำให้การทำไมไม่เรียกมาสอบล่ะ
1: สอบ
0: แล้วตอนกลับคำให้การกลับเป็นอะไรก็ต้องเรียกมาเช่นอ้อมบอกว่าวันนั้นนะให้การเท็จอ้าวงั้นตกลงไอ้ที่เป็นเท็จคืออะไรอ้อมมานี่แล้วก็เอาคนกลุ่มเดิมมานั่งดิพยานเดิมไง
1: แล้วการที่อ้อมจะเปลี่ยนคำให้การอ้อมต้องมั่นใจแล้วนั่นเลยนะว่าอ้อมจะโดนดำเนินการหรือเปล่าเพราะคำให้การของอ้อมไม่ตรงกับเดิมถูกไหมมันต้องมีครั้งหนึ่งครั้งใดเป็นการเอาความเท็จเข้าระบบอะ
0: อย่างน้อยนะเลวร้ายสุดหนึ่งครั้งต้องจริงจริงปะล่ะอย่างน้อย
1: จริงหนึ่งไม่จริงหนึ่ง
0: แต่ปรากฏว่าตอนกลับคำให้การเลือกส่งมาเป็นจดหมายหนึ่งฉบับแล้ววิธีการก็คืออ่ะถ้าอย่างนั้นเมื่อจดหมายมาเป็นหนึ่งฉบับงั้นตีศูนย์เลยแล้วกันทั้งหมดเข้าใจป่ะสิ่งที่เราก็เห็นประธานออกมาพูดว่าไม่ให้น้ำหนักคือตีศูนย์แปลว่าทั้งให้การ1 และให้การ2ไม่นับ
1: มันเป็นไปได้ยังไงอ่ะ
0: คือถ้าเป็นถ, ถ้าเรามีสิทธิ์สงสัยแบบว่าเอ้าเฮ้ยทำไมคิดเงี้ยก็เพราะว่าอันที่หนึ่งมีน้ำหนักหรือเปล่าวะ
1: มันคิดอะไรก็ได้อะแต่มันต้องแจกแจงให้ได้ว่าสองครั้งนี้ไม่ตรงกันผิดที่ตรงไหนเอาโดยหลักการก่อนถูกปะล่ะ
0: คืออันที่หนึ่งอะมัดครบจบเลยนะระบุชื่อหมดเลยนะ
1: แล้วอะไรที่โดนใจให้อันที่หนึ่งพูดอะ
0: ไม่ทราบ
1: งั้นอะไรโดนใจให้อันที่สองเกิดขึ้นมาใหม
0: ่ก็ไม่ทราบ
1: มันต้องทราบคนเราการที่เราเปลี่ยนคำพูดเรา
0: อะไม่ทราบคนที่ควรสงสัยคือกกต.ไหมกกต.ควรสงสัยดิ
1: กกต.อ่ะควรจะมีความคิดความอ่านที่น่าสงสัยไปถึงว่าขอโทษ
0: โอเคต่อสิ
1: เขาขนาดเราเป็นคนธรรมดาเรายังสงสัยเป็นเลย
0: เ
1: ขาอยู่ในสถานะ
0: เขาเป็นคนไม่ธรรมดาอ๋อเพราะคนไม่ธรรมดา
1: ใช่ไงเพราะเขาอยู่ในสถานะที่พิเศษและแตกต่างเป็นองค์กรที่แตกต่างเขาควรจะมีหูมีตาที่ละเอียดยิบและคิดมากกว่าเราดิอย่าคิดเท่าเรา
0: ไม่รู้ว่าณตอนนี้นะเธอลองดูนะการขับเคลื่อนเรื่องความยุติธรรมการจับผิดทั้งหลายการจับผิดด้วยการจับผิดอย่างถูกต้องนะเข้าใจป่ะเกิดขึ้นจากฝั่งประชาชนหมดเลยนะอ้อม
1: ใช่แล้วเรื่องไปต่อได้เพราะว่าประชาชนยังคุยกันต่ออ
0: ่ะเรื่องจับผิดคดีแตงโมเนี่ยภาคประชาชนมั้ย
1: ใช
0: ่ภาคประชาชนทำงานทั้งนั้นนะแล้วยื่นเอกสารที่ภาคประชาชนทำงานเองให้ราชการทำในขณะที่สิ่งที่เราทำได้คือเราจับได้ว่าราชการโกง
1: Catch me if you can ของประเทศไทยเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่ง
0: ถูกต้อง
1: เป็นไม่ใช่จับโจรนะ
0: ประชาชนจับโจรในคราบราชการนะฮะวันนี้
1: เป็น Catch me if you can
0: แล้วก็ประชาชนจับตำรวจมากกว่าตำรวจจับนะฮะ
1: บ้าบออยู่นะ
0: แม้แต่จับพระอ่ะจับพระมันเป็นหน้าที่อะไรใครเป็นคนหน้าที่คืออะไร
1: หน้าที่ก็คือ
0: มหาเถรสมาคม
1: มหาเถรไม่มีทรัพยากรแล้วไม่ม
0: ีแต่จนมาถึงวันนี้มีอะไรออกมาควบคุมไหมไม่มีก็แค่หวังว่าเรียนรู้กันนะอย่าทำนะ
1: แล้วก็อย่าทำขนมที่เป็นรูปพระ
0: แล้วก็บอกว่าอะไรคนไหนที่ทำแบบนี้อยู่ก็หยุดไม่ใช่หยุดคนไหนที่ทำแบบนี้อยู่ให้ศึก
1: ใช่
0: รู้ตัวแล้วออกมา
1: แล้วเอาจริงกับคนทำขนมแต่ไม่เอาจริงกับคนเอาเงินกับคนทำขนมเนี่ยเอาจริงกับเขาจังเลยว่าเขาครีเอทอะไรแบบนี้เนาะก็ไม่ได้เราเป็นเมืองพุทธแต่เน
0: า
1: ะ
0: คือมันอะไรมันจะชัดเจนมากได้เท่านี้อ่ะในยุคนี้อ่ะ
1: เงินนะพี่เงินพี่รู้จักแม่เงินน่ะ
0: คือมันชัดจนหน้าอับอายไหนๆจะพูดเรื่องหน้าอับอายแล้วจะไปต่อให้พวกเธอกำพวงมาลัยแน่นกันเลยนะฮะ
1: คุณฟังเต็มเบียดเอี๊ยด
0: โอเค
1: ยังไม่เบรกอันนี้แต่หมายถึงคุณฟังต้องใจเย็นนะเวลาฟังอย่าขึ้น
0: คมชัดลึก
1: อันนี้ว่า
0: คุณธีรชัยพันธุมาศ ส.กรุงเทพพรรคประชาชนนะครับก็ออกมาเคลื่อนไหวอ่ะซึ่งพรรคอะไรก็ได้อ่ะไม่ต้องดูเลยว่าใครก็ได้อ่ะไม่ต้องสนว่าใครพูดนะฮะ
1: หนูจะเงียบ
0: เอาเนื้อความนะฮะผมอาจจะคมชัดลึกเธอรู้ฉันไม่ใช่พูดเรื่องอะไรอ่ะ
1: ฉันไม่อยากจะเดาน
0: ับถอยหลังขณะนี้เหลือเพียง351วันซึ่งวันนี้จะเหลือแค่350แล้วมั้งนะครับคดีนี้เหลือคดีเดียวแล้วนะครับที่หมดอายุเพราะข้อหาอื่นหมดอายุความไปหมดแล้วนะครับเรากำลังพูดถึงคดีของคุณบอสอยู่วิทยา
1: ค่ะ
0: นะครับเริ่มต้นเกิดเหตุย้อนกลับไปตั้งแต่3กันยายน2555ไม่ต้องบวกลบคูณหารผมลบให้14ปีที่แล้วคดีนี้14ปีที่แล้วไม่มีใครผิดเลยนะฮะอ๋อไม่มีใครผิดเลยทุกข้อหาหมดอายุความทั้งหมดผู้ต้องหาเดินทางออกนอกประเทศ
1: ไปทางเทศบาลธรรมชาติไม่
0: ผู้ต้องหาเดินทางออกนอกประเทศไปตั้งแต่25เมษายน60 5ปีหลังจากนั้น5ปีหลังจากเกิดเหตุ
1: เอ้ยใช่เหรออ
0: ือ
1: ฮึอะไรดิ
0: เกิดเหตุ3กันยา55ผู้ต้องหาเดินทางออกนอกประเทศ25เมษายน60
1: อ๋อแล้วแบบไปยาวๆอ่ะเนาะ
0: แล้วไปเลยนะครับแล้วก็ปล่อยให้คดีความคาราคาซังใกล้ขาดอายุความแล้วตอนที่ประกาศออกมาเห็นไหมว่ามีการแก้ความเร็วอย่างชัดเจน
1: ยังไม่ผิดเลย
0: แล้วคนที่เห็นตำตาอยู่ด้วยนะไม่เอ่ยชื่อนะแต่ก็ใหญ่มากของตำรวจอดีตใหญ่มากของตำรวจไม่โดนอะไรเลย
1: เนี่ยเอาแล้วเป็นคนเปลี่ยนหมายถึงว่าเอาคนเข้าไปคำนวณน่ะ
0: คนที่โดนคือผู้น้อยทั้งหมด
1: ก็บอกแล้วยอดพีระมิดเราอะพีระมิดเราเยอะประเทศเนี้ยบ้านเรามีพีระมิดเยอะ
0: แล้วยอดพีระมิดที่สั่งลงมาไม่มีใครโดนเลยสักตัว
1: ก็คือแต่คนที่เข็นหินน่ะโดนคนที่เข็นหินไปสร้างอะโดน
0: และคนที่เป็นตัวน้อยอะทำก็ตายไม่ทำก็ตาย
1: ถูก
0: จริงจริงทำก็ตายไม่ทำก็ตาย
1: ตอนนั้นไม่ทำก็ไม่ได้ทำแล้วถอยออกก็ไม่ได้ แต่นายรอดหมดนะ
0: ซึ่งถ้าดูนะตรรกะเดียวกันกับเรื่องของการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นไหม
1: ต่างกันที่ไหนล่ะ
0: ตัวเล็กโดนหมดตัวใหญ่ไม่มีเลยและไม่มีใครที่อยู่ในการเมืองโดนเลย
1: ก
0: ็ไอเรื่องกกต.นี่ก็เหมือนกันตัวเล็กโดนตัวใหญ่ไม่โดนไม่มีใครที่อยู่ในการเมืองโดนเลย
1: เดี๋ยวสว.มีคนการเมืองอ่ะโดนกี่คนกรณีพวกสว.คุณว่าโดนกี่คนที่เขาเรียกไป77เนี่ยมันก็จะแบ่งแยกตับตับปั๊บปั๊บไปคุณว่าโดนกี่คนเนี่ย
0: ตอนนี้คือหวังสารฮะ
1: management level
0: ในหลายๆด้าน DSI ก็บอกว่าก็จะยื่นตรงให้สารซึ่งผมก็นึกใจว่าท่านกันบายพาสกกต.ไปเลยไหม
1: ไม่ได้องค์กรเขามีที่มาที่ไปองค์กรเขาเป็นองค์กรที่น่าจะถือบายพาสเขาไม่ได
0: ้บางเรื่องอ่ะแต่บางเรื่องบายพาสได้นะอ้อมบางคือมันมีความซับซ้อนที่ผมไม่รู้จะซับซ้อนที่ไหน
1: เ
0: ยอะไ
1: ปบายพาสไม่ได้เพราะเขากินเงินเดือนอยู่เขาต้องทำงานเขากล่าวเขากล่าวไหมเขาไม่ได้กล่าวฉันกล่าวแต่เสียง
0: แต่ณตอนนี้ก็จะกกต.เองก็โดนสารพัดแล้วล่ะซึ่ง
1: ถามว่าเขาแคร์ไหม
0: ผมว่าเขาแคร์นะแต่ผมคิดว่าคงมีคนพูดว่าไม่เป็นไรดูแลให้ได้เชื่อสิ
1: โอ้ว้าว
0: หรือเปล่า
1: โอ้
0: หรือเปล่าอ่ะเติมคำนี้ไปก่อน
1: ว้าว
0: ไม่งั้นถามจริงๆทำไมจะเสี่ยงทำกกต.เข้าคุกมาแล้วกี่คนและครั้งนี้ชัดขนาดนี
1: ้ทำไมว่าทำไมไม่โดน
0: คำถามคือทำไมเสี่ยง
1: เสี่ยงเป็นเสี่ยงกัน
0: เออทำไมเสี่ยง
1: รู้ว่าเสี่ยง
0: คือมันชัดมากเลยอ๋อ
1: เพราะว่าแต่ก็ยังขอลองไง
0: คือเอาเหมือนยื่นกุญแจให้เธอบอกว่าเออเปิดประตูห้องนี้ไม่ได้แล้วยื่นกุญแจให้แล้วบอกว่าเออไม่เป็นไรไม่เอาแปลกปะประหลาดอย่าเรียกว่าแปลกประหลาดเลยล่ะ
1: weird
0: very weird
1: weird
0: you weird man
1: โอ้ยคือฟังคือบางทีอ่ะข่าวมันไปถึงจุดที่แบบอ่านไปแล้วก็แบบเอาสิพี่จะจบทางไหนอ่ะใช่ป่ะบางทีอ่านไปเรื่อยๆแล้วพี่จะจบยังไงอ่ะพี่ไปขนาดนี้แล้วพี่จะจบยังไงกันเราจะจบที่ตรงไหนเราจะจบได้ยังไงเวลาเราศึกษาเด็กๆรุ่นหลังเขาจะต้องศึกษาเรื่องของกฎหมายคุณว่าเขาตีความยังไงอ่ะ
0: คือตอนล่าสุดอ่านสัมภาษณ์เรื่องเหล่านี้นะอ่านก็แบบอย่างเงี้ยสัมภาษณ์แล้วผมหมดคำถามในรายการเลยอ่ะคือผมไม่รู้ว่าอ่านไม่รู้อ่านจะถามอะไรอ่ะ
1: คือหมดคำถามในที่นี้ไม่ได้แปลว่าแบบถามจนหมดนะคะ
0: คืออ่าน
1: ไม่รู้จะถามไปไหน
0: หมดใจจะถามเลยอันบอกว่าเฮ้ยมันต้องถามอีกเหรอวะเนี่ยคือมันรู้สึกอย่างนั้นเข้าใจป่ะ
1: คือ
0: จนผมทำเยอะแล้วผมบอกโอ้ยคือ
1: เฟ้งฟาง
0: มันหมดแรงจะมัน
1: หมดเป็นจะไปต่อเขาเรียกเฟ้งฟาง
0: แล้วผมบอกว่าแบบถ้างั้นผมถามเขาถามอย่างนี้ดีกว่าคนไทยที่ท้ออยู่ทำไงดีอย่างเงี้ยเขาก็เป็นคำตอบกึ่งปลอบใจนะเขาบอกว่าก
1: ร
0: รมมันมีเวลาในการทำงานของมันแล้วไม่มีใครเขาก็พูดคำหนึ่งซึ่งผมคิดว่าสำหรับผมมันก็ฮิวใจได้นิดนึงนะไม่มีใครสามารถเป็นใหญ่ได้ในทุกพื้นที่เขาเชื่อว่ามันจะต้องมีพื้นที่ที่ไม่สามารถสั่งได้หรือควบคุมได
1: ้นรก
0: ด้วย
1: เขาต้องไปเขาอยู่ในนรก
0: แต่ว่าอย่างเช่นพื้นที่แห่งกระบวนการยุติธรรมหรือพื้นที่แห่งความยุติธรรมในประเทศไม่มีทางที่ใครคนใดคนหนึ่งจะมีอำนาจในทุกพื้นที่
1: จริงเหรออ
0: ่านอ่านคิดว่าเป็นคำพูดที่ก็จริงอยู่นะฮะอ้อมอ่ะคุณพูดดิไม่มีเลยแม้แต่หนึ่งคนที่มีอำนาจในทุกพื้นที่
1: เหรออ
0: ืมผมว่าเขาก็ไม่สามารถสั่งไม่มีใครที่สามารถสั่งทุกคนได้
1: อ้อมว่าไม่แต่สำหรับอ้อมอ้อมว่ามันอาจจะมีห้วงเวลาหนึ่งที่คนคนนั้นสามารถมีอำนาจในทุกพื้นที
0: ่
1: แต่มันจะมีห้วงเวลาเดียว
0: ใช่อันนั้นคืออันที่หนึ่งคือ1ไม่มีทุกพื้นที่2ไม่มีใครที่ต่อมีอำนาจ ก็จะไม่มีใครที่สามารถมีอำนาจอยู่ได้ตลอดเวลา
1: อันนั้นอ่ะเพราะว่ามันเคยมีกรณีบางประเภทที่มีอำนาจแต่พออำนาจมันสั่นคลอนเรื่องมันก็จะงอกแล้วมันก็จะมีองค์อื่นที่มารับลูกแล้วก็อ่ะเขย่าใหม่ถ้ายังไม่หมดเวลา
0: เพราะฉะนั้นมันจะมีการเสื่อมถอยเกิดขึ้นตามกาลและเวลาและมันก็จะมีการที่บางพื้นที่ที่อำนาจนั้นเข้าไปไม่ถึงหรือเข้าไปได้อย่างอ่อนแอกว่าบางพื้นที่ก็จะ break free ออกมาก่
1: อ
0: นก็เหมือนยิ่งใหญ่แค่ไหนเมื่อถึงจุดหนึ่งในโลกนี้ฮะเมืองขึ้นจะประกาศอิสรภาพทั้งหมดในณจุดใดจุดหนึ่ง
1: อันนั้นได้อ
0: ยู่แล้วมันเคลื่อนตัวไปสู่จุดนั้นก็แค่โฮดอนน่ะแต่อยู่ที่ว่าจะทันเราตาย
1: ใช่มันจะทันเราตายไหมประเด็นมันอยู่ที่เมื่อไหร
0: ่ แต่ผมว่าทันนะผมว่าทันเรารักษาสุขภาพกันหน่อยละกัน
1: โอ้โหแต่รักษาเหนื่อยเลยนะเพราะเขาก็มีเงินเยอะ
0: ด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตรักษาสุขภาพกันหน่อยละกันนะฮะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าเครียดก็เคี้ยวอย่างอื่นไปก่อนถูกไหม
0: ง่ายคือช่วยดูแลตัวเองอย่าตายก่อนพวกเขา
1: ซึ่งเราว่ามันจริงนะเราอาจจะอยู่ได้เพราะแรงแค้นอะแต่เขาว่าอยู่ได้แรงเงินเพราะว่าเงินเขาหนามากแล้วมันทำให้เขาเอาไปดูแลสุขภาพได้ดีนะถ้าคิดเอาสิว่าเขามีเงินเท่าไหร่เขามีบ้านกันหลังละกี่ล้านแล้วเขามีกี่หลัง
0: ที่สุดเขาก็นอนเตียงเท่า
1: เขานอนโรงเท่าเราอะ
0: เอาโอ้โหไปโรงเลยล่ะฉันยัง
1: ฉันให้โรงไม่ต้องเตียงฉันให้สุดท้ายกว้างอะไรนะกว้างคืบยาวานาศอกเราไม่ต่างกันแต่ถามว่าคนพวกนี้ไม่แคร์กฎแห่งกรรมอยู่แล้วเพราะกรรมปัจจุบันเขาคือรวยมาก
0: ผมว่าเขาก็แคร์บ้างแหละเขาก็คิดว่าเขาไปทำบุญล้างได้ไงเวลาเขาทำบุญเขาทำบุญเยอะเขาทำบุญใหญ่
1: เขาทำพิธีใหญ
0: ่เออใหญ่มากสร้าง
1: แต่คนทำพิธีติดคุกไปแล้วนะคะ คนทำพิธีติดคุกไปแล้วนะคะ บางทีก็ต้องเตือนตัวเองด้วยว่าคนทำพิธีติดคุกไปแล้ว
0: ครับ
1: ถูกปะล่ะแต่มันเห็นผลช้ากว่ามันเห็นผลช้ากว่าก็ต้องยอมรับเงินมันหอมอำนาจมันหอมแต่เด็กๆอย่าทำแบบนี้นะคะเราอยู่ในยุคที่ผู้ใหญ่ที่สอนเราทำทั้งหมดที่สอนเพราะฉะนั้นหนูต้องใจแข็งนะคะถูกปะล่ะพระสอนให้เราซื้อพระบางรูปสอนให้เราไม่โกหกแต่พระไปสุดเลยพระไปหลายร้อยล้านเลย
0: ก็บางรูปเออแต่
1: บางรูปใช่
0: เมื่อวานจะได้องค์ความรู้ใหม่เมื่อวานเจออาจารย์เบียร์อาจารย์เบียร์คนที่อาจารย์เบียร์พูดบอกว่าเพราะว่าเราเข้าใจคำว่าสงฆ์ผิด
1: บอกจริงๆสมเป็นสมมติสงฆ
0: ์ใช่นี่คือสมมติสงฆ์เพราะจริงๆพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงฆ์นั้นต้องเป็นชั้นโสดาบันขึ้นไปจึงจะเรียกว่าพระสงฆ์สิ่งที่เราเห็นนุ่งเหลืองอยู่เรียกว่าภิกษุ
1: พระภิกษุที่เป็นสมมติสงฆ์และถ้าเขามองกันพระภิกษุก็คือผู้ที่กำลังฝึกเหมือนกับเรานั่นแหละ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราบอกว่านี่คือพระสงฆ์ไม่ใช่แล้วเราบอกว่าพระสงฆ์เสื่อมไม่ใช่ภิกษุอันก็อ๋อเหรอ
1: แต่มันเป็นคำที่อาจจะเรียกยากเพราะเราเรียนหนังสือแบบนี้กันมาเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นผู้ฝึกแต่ว่าเขาอยู่ในกรอบของในเส้นทางที่ชัดเจนเคร่งกว่าเราก
0: ับอีกอันนึงที่ผมเพิ่งรู้คือพระจับเงินเมื่อไหร่
1: ไม่ได้ปาราชิกค่ะอาบัติเฉย
0: อาบัติเมื่อนั้นแล้วในความเป็นจริงผิดกฎพระธรรมวินัยสง
1: ฆ์แต่เขายอม
0: จับเงินว่าอะไรผิด
1: แต่เขายอมให้บางที่เพราะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนจะมีน้องเด็กวัดที่แบบคอยประกบและรับแทนแล้วทำให้เงินพระเนี่ยไม่ต้องแตะแต่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าฉันเคยถามพระมาแล้วเพราะฉันก็ตีกับพระเรื่องนี้ฉันก็ถามว่าแล้วทำไมท่านพกได้ก็เดี๋ยวนี้ทุกคนแบบพระออกไปไหนต้องทำอะไรเองไม่ได้มีใครช่วยทำอะไรให้เพราะฉะนั้นมันก็คือจะต้องควบคุมตรงนี้ให้ได้พอแค่ใช้จ่าย
0: ซึ่งในความเป็นจริงอีกนอกจากจับเงินแล้วอาบัติพระซื้อของก็อาบัติพอเข้าไปจะมีการเลือกไงเราจะเริ่มเลือกเราจะมี preference เข้าใจป่ะฉันชอบอันนู้นมากกว่านี้อันนี้อร่อยกว่าอันนั้นคุ้มกว่าอันนี้ใหญ่กว่าอันนี้หวานกว่าอันนี้จืดกว่ามันเริ่มเล
1: ือ
0: กซึ่งจริงๆมันต้องไม่เลือก
1: และจริงๆแล้วอ่ะการบริจาคเงินการถวายเงินเสร็จอันไม่เรียกบริจาคนะถวายอ่ะจริงๆต้องเข้ากองกลางต้องเข้ากองกลาง
0: และในความเป็นจริงพระต้องไม่มีบัญชีส่วนตัว
1: ต้องเข้ากองกลางค่ะ
0: ผิดนี่คืออาบัติหมดเลยนะฮะ
1: ต้องเข้ากองกลาง
0: นี่คืออาบัติหมดเลยตามวินัยสงฆ์แล้วผมก็เอ้าแล้วทำไมไม่มีใครจัดการ
1: ใครจัดการได
0: ้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเดดแอร์
1: ใครจัดการได้
0: เนี่ยมันกับทุกวงการเลยเรากลับไปเรื่องเดิมเลยคือเราไม่ใช้กฎหมายกันนะเราไม่ใช้สิ่งที่มันต้องใช้แล้วมันก็เป็นปัญหาไงเพราะไม่งั้นจะมีกฎบางกฎต่างๆ
1: แต่พระดีๆก็มี
0: ก็เหมือนตำรวจดีๆก็มีอ
1: ่
0: ะถ้าจะพูดแบบนั้นที่ไหนคนดีๆ
1: คนดีๆก็มีก็มันก็เลยทำให
0: ้คนเร็วๆทั้งหลายมันก็มีช่วงเวลาด
1: ีมันมีช่วงลอยตัว
0: อ
1: ืมบอกเบรกอะค่ะพี
0: ่ค่ะ
1: เจ้าพิธียังคุกค่ะก็แน่นอนค่ะคุกไปแล้ว
0: ค่ะ
1: เขาคุกไปแล้วตอนนี้เอาเรื่องอื่นก่อนค่ะ
0: ถ้าเราลองมองย้อนกลับไปในชีวิต
1: โอ้โหเปลี่ยนโทน5 4 3 2 action
0: ลงเสียงดีกว่าลงเสียงถ้าเราลองมองย้อนกลับไปในชีวิตแต่ละคนคงเคยผ่านทั้งวันที่ดีวันที่เหนื่อยและวันที่ต้องรวบรวมพลังเพื่อก้าวต่อกันมาไม่น้อยนะ
1: แน่นอน
0: บางวันพลังนั้นอาจมาจากครอบครัวฉันเหนื่อยแล้วล่ะคนที่เรารักความฝันนะฮะหรือแม้แต่กำลังใจเล็กๆนะครับที่ทำให้เราได้อยากตื่นขึ้นมาในการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเรานะครับมันก็จริงอะนะแต่ละคนอาจจะมีพลังกำลังใจมาจากที่ต่างๆแบบนี้และในทุกๆวันนะครับชีวิตที่ เดินหน้านอกจากพลังใจที่อยู่ข้างในก็ยังมีพลังงานที่อยู่เบื้องหลังชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่วันที่ออกจากบ้านเริ่มต้นไปทำงานวันที่เดินทางกลับไปหาครอบครัวไปจนถึงวันที่เราออกไปตามความฝันของตัวเองเนี้ยตลอด48ปีครับปตท.เดินเคียงข้างสังคมไทยพร้อมวางรากฐานความมั่นคงทางพลังงานเพื่อให้ทุกชีวิตเดินหน้าต่อไปได้ครับภายใต้แนวคิดคือTogether evolving with you นะฮะและในโอกาสครบรอบ48ปีปตท.เขาก็มีการนำเพลงเจิดจรัสมา re-envision ใหม่นะครับเป็นเจิดจรัสชัชวาลครับเพื่อที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของพลังแล้วก็แสงไฟที่อยู่ในทุกช่วงชีวิตครับลองไปฟังแล้วก็ลองไปดูได้พร้อมๆกันเลยวันนี้นะครับทาง Facebook ของ PTT News นะฮะลองเซิร์ชได้ PTT เว้นวรรคแล้วก็ News นะฮะรวมถึง YouTube แล้วก็ TikTok ของปตท.ด้วยเช่นกันรวมถึงไปดูมิวสิกวิดีโอเจิดจรัสชัชวาลแล้วลองกลับมามองตัวเองกันนะครับว่าตลอดเส้นทางที่ผ่านมาอะไรคือพลังที่ทำให้เราก้าวมาจนถึงทุกวันนี้ได้ครับ
1: ค่ะซึ่งคุณผู้ฟังบอกว่าเมื่อกี้กำลังเคลิ้มเสียงพี่อั๋นน่ะค่ะหล่อสุดๆพี่อั๋นลองพูดอีกทีในประโยคปิดท้ายได้ไหมคะว่ารับชมเอาแต่เอาเสียงตอนหัวเมื่อกี้ค่ะ
0: รับชม MV เจิดจรัสชัชวาลแล้วลองกลับมามองตัวเองกันนะครับว่าตลอดเส้นทางที่ผ่านมาอะไรคือพลังที่ทำให้เราก้าวมาจนถึงวันนี
1: ้ใหญ่ๆเขาก็บาจีเลยโบคงคิดว่าหนูว่าหนูทำงานมาสักพักหนูไม่ถึงไม่คิดว่าพี่อั๋นจะมาถึงจุดนี้เขาเป็นคนบ้าจี้อยู่พอคน
0: เอามา 8,000
1: เอ้ยลงเสียง
0: ค่าลงเสียง
1: ไม่แต่ถ้างานคนข้างในอ่ะ500ถ้าลงของ A-Time เธอจะได้อยู่500เดี๋ยวฉันจ่ายไปค่ากาแฟ
0: อ๋อเหรอฉันได้ด้วยเหรอฉันยังไม่รู้ว่าฉันได
1: ้500
0: จริงเหรอโบพี่ได้เงินด้วยเหรอ
1: 500ถ้าลงคนในรับไป
0: โอเคครับพักสักครู
1: ่ค่ะข้าวโอ๊ตหุงแมคคาเรตอร่อยได้ไม่รู้สึกผิดแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคันเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวไม่ใช่เอาใหม่เทค2 แบ่งเองผิดเองไม่ได้ว่ะ
0: ไม่ได้นะ500เนี่ย
1: คืนอ่ะพี่อ่านน้อมใจเพิ่มไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานถ้าเริ่มมีอากาศ นึกถึงโพพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวค่ะ
0: อ่ะพักแป๊บครับ
3: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมคกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's เดนมาโดยบริษัทอาหารยอดคุณไรทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
4: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: ไปเข้าศูนย์กัน
9: 0
8: 0%กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆผลเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มแลคตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน
11: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
10: ล้าน
11: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
10: ต์ล้าน
11: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

ชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือทิปอินชัวร์ .com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

ื่อโลกกำลังปฏิวัติและนิยามภาคอุตสาหกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอจึงพร้อมนำทางสู่อนาคตออกแบบระบบนิเวศอุตสาหกรรมยกระดับสู่กรีนอินดัสทรีพลิกโฉมฐานการผลิตสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำด้วยโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะที่พร้อมเชื่อมโยงและดึงดูดนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกสร้างนิเวศการลงทุนสีเขียวสร้างสมดุลให้โลกสังคมและภาคอุตสาหกรรมกนอขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคตความสำเร็จที่ยั่ง

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: หาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทยทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงโดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเร็ตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
3: อ่ะมาคุยกันต่อครับ
4: อู้ช็อกไปเลยแตกจะเมาตอนแรก
3: อะไร
4: เมื่อกี้เห็นข้อความมีคุณผู้ฟังส่งมา
3: ว่า
4: บอกว่าผมเข้าใจผิดหรือผมดูหนังมากเกินไปครับ
3: เรื่อง
4: การที่ผู้ที่กระทำผิดหนีไปเมืองนอกเนี่ยวันมันยังจะต้องนับเอามาหักลบได้ไงเหมือนเวลาเราดูหนังว่าคดีนี้ยังไม่จบดูคนนั้นเนี่ยของฉันดูคนนั้น
3: จริงๆมันควรเป็นอย่างนั้นเนาะ
4: คดีนี้จริงๆแล้วมันหมดอายุความตอนเที่ยงคืนวันที่31แต่เพราะคุณไปอยู่ที่ต่างประเทศติดต่อกันเป็นเวลาเท่านี้มันเลยทำให้อายุความยังไม่หมด
3: ก็คือถ้าหนีระหว่างหนีก็ไม่นับดิ
4: เ
3: ออจริงๆก็ make sense นะ
4: ก็เลยเนี่ยต่ออีก350วันไปได้อีกไหมคะ
3: มันก็ไม่ต้องต่อสิก็หยุดเลยไง
4: จนกว่าเขาจะกลับมา
3: ก็หยุดนับก็ทุกคดีที่หมดอายุก็ดึงกลับมาให้หมดแต่ผมมันอยู่ที่มันมีกฎหมายหรือเปล่า
4: ประเทศเรา
3: ถ้าเราไม่มีกฎหมายก็อาจจะตั้งใจทำกฎหมายให้มันเป็นอย่างนี
4: ้
3: ก็เหมือนก็ตั้งใจให้รัฐธรรมนูญเป็นแบบนี้ไปล่ะแล้วถามจริงคนเขียนเคยออกมาพูดไหมถามจริงไอ้ที่มันวุ่นวายอยู่ตอนนี้คนเขียนหายไปไหน
4: หลับ
3: แล้วคนเขียนนี่เขียนมาแล้วนะแล้วก็ถูกฉีกไปก่อนหน้านี้แล้วนะ
4: หลับ
3: นี่ไม่ใช่ฉบับแรกที่เขาเขียนนะฮะ
4: หลับ
3: เขาเขียนฉบับก่อนปี40น่ะ
4: ก็ประเทศเราเปลี่ยนไปเรื่อย
3: ๆ
4: ประเทศเราเป็นประเทศทันสมัย
3: เราก็ได้ฉบับนี้มาไงฉบับปรับโกงจริงไม่ได้ปรับโกงนะปรับ
4: คนที่ไปคุยเรื่องโกงอ่ะ
3: หรือปรับคนโกงที่ไม่ใช่พวกกูอ่ะขอโทษนะฮะ
4: ขอโทษ
3: ครับกูเป็นคำไม่สุภาพนะครับ
4: เด็กๆอย่านะคะอันนี้มันเป็นคำพูดแบบเสียงในหัว
3: ใช่ขอโทษครับผม
4: คือบอกแล้วคุยเรื่องนี้นะช่วงนี้คุยไปแล้วก็จะได้เสียงฮ่าวู้อย่างเงี้ย
3: ยังไงก็แล้วแต่นะครับอ่ะเรื่องของกสทช.ที่เอ๊ะทำไมประชุมไม่ได้สักทีนะครับ
4: โอ้โ
3: ห To be fair เขาออกมาอธิบายซึ่งผมพออ่านผมก็พอเข้าใจนะ
4: เดี๋ยวนะคือเราไม่ได้ต้องสงสัยกับอาจารย์พี่ลองกันเลยนะอาจารย์พี่ลองเป็นหนึ่งในคณะที่จะต้องเข้าประชุมแต่อาจารย์พี่ลองจะอยู่ในคณะที่เมื่อนายแพทย์สลนจะเข้าประชุมใช่ไหม
3: ถูกไหมนั่นแหละซึ่งเขาก็แต่บังเอิญที่ผ่านมาหลายครั้งอาจารย์พี่ลองจะเป็นคนที่ออกมาเจอสื่อไง
4: ใช่เป็นคนรับหน้าสื่อ
3: ก็เลยเหมือนกับโดนคนวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วพอเขาด่าเขาก็ด่ารวมในใจผมก็ยังรู้สึกเลยว่าแบบอ้าวคุณรับเงินเดือนตลอดเลยอ่ะแต่นี้ตลอดเวลาประชุม 6-7 ครั้งที่ผ่านมาเฟลหมดก็คือยกเลิกการประชุมยกเลิกการประช
4: ุ
3: ม
4: วาระค้างเป็นร้อยนะคะ
3: ใช่แต่ว่าก็ล่าสุดอาจารย์ออกมาอธิบายอันหนึ่งก็คือเขาบอกว่าณตอนนี้ทางดร.สรณ์หรือจริงๆก็คือดร.สรณะเนี่ยนะฮะแล้วแต่เนี่ยนะเขาณตอนนี้ก็คือมันมีเขาอยู่ในสถานะที่น่าจะเรียกได้ว่าก็คือมันมีคณะกรรมการที่ตัดสินออกมาแล้วอ่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพียงแต่ว่าตัวทางคุณหมอเองอ่ะไปร้องศาลอยู่แล้วศาลตอนแรกศาลแรกไม่รับศาลสองสั่งใหม่ว่าให้ศาลแรกรับ มันก็เลยกลับไปที่ศาลแรกแต่ไม่มีคำสั่งคุ้มครองจากศาล
4: ก็ดำเนินไปถึงจุดนั้นแล้วคุณผู้ฟังขอบคุณที่แก้บอกว่าสารณะนะคะก็ขอบคุณจริงๆก็จะเรียกสลวนด้วยซ้ำ
3: ใช่แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วตรงนี้นะฮะมันมีคำตัดสินจากการพิจารณาของทางคณะกรรมการออกมาในเบื้องต้นกันอยู่แล้วนะครับซึ่งไอ้คำตัดสินตรงนั้นมันก็มีผลอยู่เพียงแต่ว่าก็ถ้าเราจะมองว่ายื้อก็ได้นะครับแต่ปรากฏว่าหนังสือนัดประชุมจากสำนักงานกสทช.ที่นัดประชุ
4: ม
3: ในหนังสือที่เป็นออฟฟิเชียลนั้นยังคงระบุทุกครั้งว่าประธานที่ประชุม
4: คือ
3: นายแพทย์สรณะ
4: เมื่อมันมีการระบุแบบนี้ทำให้เขาก็มีสิทธิ์ใช้หนังสือแจ้งเนี้ยแล้วมาประชุมได้ถูกไหมฮะ
3: พอมันเป็นหนังสือแบบนี้ปรากฏว่ากรรมการท่านอื่นๆที่ต้องเข้าร่วมประชุมจึงไม่สามารถเข้าประชุมได้เพราะถ้าเข้าประชุมทางที่หัวจดหมายเขียนแบบนี้จะกลายเป็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของความผิด
4: ค่ะ
3: และก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการทำสิ่งที่มันผิดกฎหมายไปด้วยมันก็เลยค้างเติ่งกันแบบนี้ด้วยคือกฎระเบียบที่ผิดเข้าใจป่ะ
4: มันปัดซ้ายปัดขวามันอะไรก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าประธานกสทช.ได้แจ้งว่าเขายังมีอำนาจในการเข้าประชุมเขาก็ไม่ถูกถอดถอนนี
3: ่
4: มันก็วนอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็ไปเฟสที่ไปร้องถึงนายก
3: ประเทศเราจะมีแบบเนี้ยสิ่งที่ถูกแต่ผิดกฎก็เลยผิดเข้าใจป่ะ
4: ยักแย่ยักยันอยู่มาก
3: กับสิ่งที่ผิดแต่ดันถูกกฎก็เลยถูกคือมันเพี้ยนอะ
4: มันพิสูจน์ไม่ได้ว่าผิดแต่มันไม่ได้ถูกใน
3: ครับอาจารย์พี่ลงรองเขาเลยออกมาอธิบายว่าตัวเขาพร้อมเข้าประชุมและคนอื่นๆก็พร้อมเข้าประชุมทุกครั้งและต่อให้ไม่ได้เข้าประชุมไม่ได้แปลว่าเบื้องหลังไม่ทำงาน
4: นะ
3: เขาบอกเขาทำงานล่วงหน้าไปหมดเลยที่ประชุมมาถึงก็คือเอาสิ่งที่ทำงานมาลงแล้วก็
4: ซึ่งอาจารย์พี่ลงรองเนี่ยก็บอกว่าเดิมเนี่ยมีคนประชุ
3: ม
4: กับประธานด้วยนะแต่เมื่อหนังสือมันออกมาจำได้ไหมพอหนังสือมันออกปุ๊บอีก2คนที่เคยเข้าประชุมพร้อมอ่ะนับจากวันนั้นไม่เข้าเลยนะคุณฟังอ้อมไม่อยากเรียกเพราะว่าอ้อมติดเรียกเขาในแพทย์สลวนขอโทษ
3: สรณะสรณะ
4: เข้าใจไม่ใช่เรียกสลวน
3: เขาเรียกเล่นเล่นเรียกเล่นเล่น
4: เพราะว่ามันรู้สึกว่า
3: สลวน
4: มันทำให้องคาพยพของการทำงานตรงเนี้ยมันไปตรงไหนไม่ได้อ่ะคุณอึดอัดกันไปหมดปะควรจะประชุมแต่ไม่ประชุม
3: ครับซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าอ่ะอยากให้เกิดการประชุมตอนนี้ติดอยู่สองเรื่องก็คือคุณหมอสรณะกับสำนักงานกสทช.
4: ก็ทำไง
3: นะครับซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าในส่วนของนายแพทย์สรณะเองก็ควรจะต้องเสียสละด้วยเหมือนกันนะไหมอ่ะก็ต้องตรงนี้ซึ่งอ้าวก็ในมุมของคุณหมอเองเขาบอกว่าอ้าวก็เขาได้รับการปลดเกล้าปลดเกล้าขึ้นหรือปลดเกล้าลงอ่ะคุณนึกออกป่ะ
4: แต่มันมีแต่มันมีราชกิจจามาแล้วไม่ใช่เหรอ
3: แต่ยังไม่มีปลดเกล้าไงก็บอกว่าตำแหน่งนี้มาโดยการปลดเกล้าก็คือเหมือน
4: ถ้าจะให้เขาออก
3: ปลดเกล้าขึ้นก็ต้องปลดเกล้าลงอ่ะ
4: แต่เรื่องแค่นี้เอาจริงต้องไปรบกวนเบื้องพระยุคลบาทเหรอ
3: ซึ่งผมถ้าไปยืนอยู่ในอีกด้านหนึ่งคุณหมอเองก็คงจะรู้สึกว่าคุณหมอไม่ผิดเขาเชื่อมั่นในความถูกต้องเขา
4: ถ้าเราเชื่อมั่นในมุมเราเราก็จะมองว่ามุมเรานั้นไม่ผิดถ้าจะให้ฉันออกต้องทำแบบนี้สิ
3: ซึ่งพอไปฟังเรื่องที่คุณหมอโดนอ่ะผมก็รู้สึกว่าคุณหมอก็อาจจะไม่ผิดจริงในความรู้สึกเรานะแต่มันก็ย้อนมันแล้วมันก็ค้างกันอยู่
4: มันวนอยู่อย่างเงี้ยมันเหมือนอยู่ในอ่างอ่ะจริงๆคุณหมอน่าจะไปอยู่ในบอร์ดพวกการแพทย์เนอะ
3: อันนี้ก็ไม่ทราบนะจ๊ะ
4: คุณหมอก็ถนัดด้านกสทช.ใช่ไหม
3: อันนี้ก็ไม่ทราบจริงๆไม่ทราบจริงๆไม่ทราบไม่รู้เลยแต่มันไม่ได้แปลว่าคนเราจะต้องเก่งด้านเดียวอ่ะในความ
4: แน่นอนประเทศไทยเราเก่งหลายด้านเจ้ากระทรวงนึงยังเคยเป็นเจ้ากระทรวงอีกเจ้ากระทรวงนึงเลยแล้วบางคนยังตอบคำถามกระทรวงที่ดูแลปัจจุบันไม่ถูกยังเป็นเจ้ากระทรวงได้เลยประเทศเราเก่งจะตายเรามีความสามารถที่หลากหลาย
3: ครับ
4: ถูกปะล่ะ
3: ถูกค่ะ
4: เราเก่ง
3: อ่ะส่วนเรื่องน้ำมันก็รอดูแล้วกันนะฮะมันก็เด้งขึ้นเด้งลงกันอยู่ช่วงนี้นะครับบางคนก็ไปเอ๊ะทำไมราคาน้ำมันลงทั้งที่มันเหมือนว่าน่าจะขึ้นเพราะว่าจริงๆซาอุมีปัญหาเรื่องการท่อส่งน้ำมันนะฮะที่ตอนนี้แน่นอนผ่านฮอร์มูซไม่ได้แล้วก็สุดตัวท่อเขาที่ต้องออกผ่านทะเลแดงเนี่ยถูกทำลายโดยกลุ่มฮูตีอ้าวแล้วทำไมราคาน้ำมันน่าจะขึ้นทำไมลง
4: เพราะ
3: เขาบอกมันมีหลายปัจจัยหนึ่งคือเขาเหลืออีกหนึ่งช่องทางที่เขาส่งอ้อมไปได้
4: ส่งอ้อมไปไหน
3: ไม่ใช่ค่ะส่งน้ำมันอ้
4: อมค่ะ
3: ถึงแม้ว่ามันจะอ้อมโลกก็ตามกับอีกทางนึงนะตอนนี้เขาใช้วิธีการก็คืออันคิดว่าเขาแพลนไว้ล่วงหน้าแล้วคือเอาเรือไปถ่ายน้ำมันกันกลางทะเลก็คือเอาเรือน้ำมันของซาอุไปถ่ายให้กับโอมานแล้วคนออกมาได
4: ้
3: มันก็เลยบอกอ่ะมันยังพอมีทางมันก็เลยคลายกังวลน้ำมันเลยลงมานิดหน่อยกับอีกอันนึงก็คือเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวอย่างหนัก productivity production มันเกิดน้อย demand มันก็เลยน้อยตามมันก็เป็นเช่นนี้แล้วก็เลยเห็นราคาน้ำมันที่ขึ้น ก็เลยเริ่มมีการลงมาบ้างเนื่องจากว่าคลายความกังวลแต่ถามว่ายังทะลุร้อยไหมยังทะลุร้อยอยู
4: ่แต่ตอนนี้เราทะลุเวลาค
3: ่
4: ะ
3: ได้ค่ะผมเชื่อนะครับว่าหลายคนอาจจะเคยเจอปัญหาคล้ายๆกันแบบนี้นะครับตั้งใจจะจองหุ้นกู้รุ่นดีๆรุ่นที่สนใจแต่สุดท้ายจองไม่ทันแล้วเงินนะครับก็ต้องนอนรอต่อไปในปฏิทั้งที่จริงๆแล้วมันอาจจะเริ่มสร้างผลตอบแทนได้มากกว่านั้นนะครับเพราะหุ้นกู้ไม่ได้มีแค่ตลาดแรกที่ต้องรอเปิดจองให้ทันเท่านั้นแต่มันมีตลาดรองด้วยที่สามารถซื้อได้ทุกวันเหมือนกันไม่ต้องจองไม่ต้องรอผ่านแอป CIMB ไทยได้ตลอด24ชั่วโมงครับหยุดปล่อยให้เงินนอนรอแล้วเริ่มให้เงินของคุณทำงานได้ตั้งแต่วันนี้กับธนาคาร CIMB ไทยพร้อมมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาสำหรับผู้ลงทุนตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับสำหรับใครที่ยังสงสัยว่าหุ้นกู้คืออะไรเฮียวิทย์สิทธิเวคินครับมีอธิบายเรื่องหุ้นกู้ไว้ในคลิปแบบเข้าใจได้ง่ายๆเลยไปดูกันเลยที่ Facebook YouTube TikTok ของธนาคาร CIMB ไทยนะครับเสิร์ชคำว่า CIMB ไทย Bank หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.cimbthai.com ขออภัยสอบถามเพิ่มเติมโทร026388277หรือธนาคาร CIMB ไทยทุกสาขาทำความเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับ
4: ค่ะ
3: ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยครับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตอร่อยได้ไม่รู้สึกผิดแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอร์เน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเชอร์โค้ดสีติดทนนานถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวครับ
4: ค่ะก็ส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยนะคะขอให้ได้ที่นอนที่ดี ขอให้มีที่นอน ขอให้มีข้าวมีอาหารมีรถรับส่งที่ดีค่ะ
3: ครับผมนะฮะอ่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยเช่นกันกับทุกๆคนไม่ว่าจะเจอกับศึกเล็กศึกใหญ่ศึกนอกศึกในใจตัวเองด้วยอาจารย์แม่ก็มา
4: วันนั้นพี่ปุ้มโทรมาน้องน้องจะเล่นคอนเสิร์ตหรือเปล่าบอกอ๋อเดี๋ยวแต่เวอร์ชันอาจารย์แม่ร้องในรายการนะ
3: วันเสาร์มีมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนนะครับ
4: โอ
3: ้การประกวดสาวทรานส์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก
4: โอ้
3: จัดขึ้นที่พัทยานะฮะ
4: คุณเป็นพิธีกรดิ
3: โนๆอ่ะไม่ได้เป็นพิธีกร
4: ทำไมอ่ะ
3: โนภาษาอังกฤษจะเป็นหนิงสไลกับลูก
4: อ๋อลูกน้อง
3: ลูกอิชิคาว่า
4: อ๋อน้องลูกน้องหล่อ
3: หล่อโลกแตกมาก
4: น้องลูกน้องหล่ออ
3: ่ะก็รอดูกันได้ทาง YouTube นะ
4: เป็นฉันขัดขานลูกเลย
3: ไม่ฉันเป็นคนโทรหาลูกเองว่าลูกมาเถอะมาทำให้หน่อยเขาบอกพี่อัดผมทำไม่ได้แบบมา
4: ทำได้สิ
3: สุดท้ายก็ทำได้เห็นไหมล่ะอ่ะรอติดตามกันนะจ๊ะแล้วเดี๋ยววันจันทร์เจอกันสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmar โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
5: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีแนนทำอะไรอยู่เครียดจนคิ้วจะผูกโบกันอยู่แล้วนะ่ะ
6: ทำคลิปเจนซีอยู่อ่ะเพื่อน
5: ยากจังเลยไอ้ท่าบาซิลเนี่ยมันเต้นยังไงเครียดแบบนี้ระวังหน้าเหี่ยวผิวแย่ไม่รู้ตัวนะยิ่งโตคอลลาเจนจะยิ่งลดลงโดยเฉพาะเกิน25ปีลดลง 1% ต่อปีริ้วรอยจะยิ่งชัดมากขึ้นตอนเลข30นี่แหละสาเหตุหลักจากการนอนไม่พอเจอแดดแรงรวมถึงความเครียดนี่แหละที่จะไปเร่งการสลายคอลลาเจนให้เร็วขึ้นอีกไม่บ่นเยอะละกันยังไงก็ทานโปรตีนเสริมวิตามินซีนอนพักผ่อนเยอะๆด้วยล่ะก็พอจะชะลอความเสื่อมของผิวได้อยู่ไม่พูดมากละไปละ
6: จริงปะเนี่ยเอาเพื่อนมานี่ก่อน
5: เพื่อนเป็นหมอ
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพน
3: เคาน์เตอร์เพนนะครับชวนพวกเราทุกคนคนรุ่นใหม่อย่างเรานะฮะมาเปลี่ยนมุมมองต่อความปวดกันครับมันไม่ใช่อุปสรรคนะแต่มันคือสัญญาณของการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แบบที่เราไม่ต้องกลัวหรือกังวลกับความปวดกับแคมเปญล่าสุดครับกลัวอะไรกับความปวดแล้วเขาก็ชวนเจฟซาเตอร์นะครับเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดของเคาน์เตอร์เพนด้วยให้เจฟนะครับเป็นทั้งแรงบันดาลใจและเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ให้เราดูละ ทั้งงานดนตรีการแสดงซึ่งเขาทำและทำให้เห็นด้วยว่ามันสำเร็จแล้วจากความทุ่มเทของเขาจากความไม่กลัวไม่เหน็ดไม่เหนื่อยแล้วก็ใช้กล้ามเนื้ออย่างหนักออกกำลังกายดูแลเต็มที่ครับวางแผนพร้อมทุกอย่างทั้งคอนเสิร์ตการแสดงนี่คือการสะท้อนภาพของคนรุ่นใหม่จริงๆที่เขามุ่งมั่นเต็มที่นะฮะแล้วเขาก็ได้ความสำเร็จมาให้เราเห็นจริงๆนะครับเคาน์เตอร์เพนครับพร้อมซัพพอร์ตทุกคนให้เผชิญหน้ากับความปวดเมื่อยล้าอย่างท้าทายเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จอย่างที่คุณตั้งใจไว้และเคาน์เตอร์เพนครับจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะฮะในความมุ่งมั่นทำทุกอย่างได้อย่างเต็มที่แบบไม่ต้องกลัวอะไรกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อให้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนถ้าปวดก็แค่แปะ
2: จะกลัวอะไรไม่มีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
8: Love you mama Love you papa
9: เมื่อมีอาการไอ
8: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
9: ลองร้องอีกรอบนึง
8: I love you mama I love you papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prospan
9: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
8: ใช้ยาแก้ไอ Prospan
10: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้ซันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
11: แชมเปี้ยน
12: โคลสอัพช็อต
13: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ับช็อต
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: อมแล้วชื่นใจ
3: มาเจอเซนันเดชาหลงน้ำมันซึมซึงมาต้องเฮลทับพี่ได้วันไหนอ๋อ
4: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
5: มาสคาร่าใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อด
4: รึโอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
6: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
7: ์ JNK Beauty จะครบจบที่ฟาวแอนด์ฟาว
8: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
9: ใช้ Re-Be Forte วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
10: Green News
11: โดย
12: ได้เรียนดับเล่นของผู้เข้าทอง
13: คุณจริงๆนะนี่ผมยังไม่ได้แตะอะไรเลยใช่ป่ะแล้วผมก็เอาหูฟังใส่เลยใช่ป่ะ
14: อ่าฮะ
13: เสียงดังมาก
14: อ๋อเหร
13: อคุณอยากลองฟังปะล่ะ
14: ไม่เป็นไรจ้ะ
13: พี่หันพี่หันจะดังเบอร์นี้เลยเหรออ
14: ่าดังคนละแบบพี่หันอาจจะดังตรงเฮดโฟนแต่ว่าพี่เป้ดังทั้งหมดเลย
13: ดังจากลำโพง
14: ทั้งเฮดโฟนด้วยแล้วก็ลำโพงด้วย
13: เฮดโฟนผมเบา
14: ใช่เพราะว่าอันเนี้ยลำโพงแตก
13: พี่หันวัยรุ่นเน
14: า
13: ะ
14: เออวัยรุ่นแหละ
13: ฟังเฮดโฟนดังจังเลยอ่ะ
14: อะ
13: อันนั้นคุณละ
14: อะไรนะเวลาพูดฮะ
13: นี่เขาไม่ใช่แค่ฮะเวลาพูดนะวันนี้เขายื่นสเปรย์ขวดเล็กๆมาอันนึงให้ผมเสร็จแล้วเขาบอกว่าเธออ่านเห็นไหม
14: อ่านให้ฉันดูให้ฉันฟังหน่อยสิว่าอ่านว่าอะไร
13: แล้วผมก็อ่านได้นะเพราะผมก็พออ่านได้เสร็จปุ๊บ
14: ไม่ตอนแรกอ่ะเราว่าจะเอาแบบเอามาฉีดแบบฉีดมือหน่อยนึกว่าเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์อะไรอย่างงี้ไง
13: ทรงมันทรงแบบเล็กๆแบบนั้นนะ
14: ใช่ใช่
13: เสร
14: ็
13: จแล้วเขาก็ไม่มั่นใจเนาะเขาก็ยื่นมาให้ผมอ่าน
14: เธออ่านสิ
13: ผมอ่านบอกเป็นผลิตภัณฑ
14: ์ฉีด
13: ไม่ชำระชาล้างหน้าแบบไม่ต้องล้างออกเป็นผลิตภัณฑ์ชำระล้างหน้า
14: ไปคนละทางเลยใช้คนละอวัยวะ
13: ดีนะที่ยื่นมาให้เป้อ่านก่อน
14: เกือบละถ้าเกิดว่าแบบว่าผีผามนี่ก็คือเรียบร้อยเลย
13: ให้ปุ้มอ่านปุ้มก็โอ๊ยไม่ได้ละ
14: แปลว่าดีกว่า
13: คือฉลากข้างหลังเนี่ยมันเล็กมากจริงคุณผู้ฟังตัวเล็กมากผมก็ต้องแบบว่าเพ่งนิดนึงนะถึงจะเห็นน่ะคือตัวเล็กกว่าปกเทปคาสเซ็ตเราอีกอะ
14: ไม่นี่ถ้าถอดคอนแทคเลนส์ก็คือเห็นเพราะว่าสายตาสั้น
13: รีบออกตัว
14: ใส่ปุ๊บฉันใส่ตายาวเลยดัง
13: รีบออกตัวแต่เมื่อวานน่ะผมก็บ่นกับเขาว่าวันนี้ตาผมเบลอมาก
14: ตาพร่าพร่า
13: พอนอนน้อยเนาะตามันจะพร่าพร่าดูตัวอักษรแบบค่อยๆจะแบบ
14: ดูเป็นซ้อนกันไปหมด
13: แต่วันนี้ชัดขึ้นเห็นปะเป็นวันเว้นวันแหวะงงมากแม่ว่ะ
14: เออนะเอานะมันต้องไปตรวจบ้างละเนาะคุณผู้ฟังว่ามาม
13: ีคำถามละ
14: ถามอะไรอีกตั้งแต่เช้าเนี่ย
13: วันนี้น้องฝนกี่เปอร์เซ็นต์คะ
14: เราว่าน่าจะ
13: หลายเปอร์เซ็นต์ผมตอบให
14: ้เออก็ได
13: ้คุณผู้ฟังส่งเทคนิคมา
14: เหรอ
13: พี่เป้บอกพี่นาดด้วย
14: ว่า
13: ให้เอามือถือมาถ่ายรูปซะแล้วก็ทางมันออกมาซูมมันออกมา
14: ปกติก็ทำอย่างนั้นแหละแต่ว่าวันนี้พยายามที่จะลองไปทำแบบนั้นก็เลยลองดูซิก็เลยไม่ฝืนดีกว่า
13: อุ้ยตายอุ้ยตายอุ้ยตายพี่เป้ครับเมื่อวันก่อนว่านมาช่วงพี่อ้อยเขาบอกว่าช่วงอ่านข่าวที่กรีนเว็บสนุกนะเหมือนว่าว่านอยากจะมาอ่านข่าวแทนพี่นาดนะ
14: ใจเย็นๆว่านแค่อยากมาแจมด้วยเฉยๆ
13: ถ้าว่านมาสมัคร

0: เนี่ย
1: เดี๋ยว
0: นาดปิวเลยนะ
1: แน่นอน
0: ศักยภาพของว่านกับนาดเนี่ย
1: ว่านเขาเป็นศิลปินอยู่แล้วปล่อยเขาไปเขาทำเพลงพอๆออกมาดีกว่
0: าเขาอยากทำหลายหลายอย่าง
1: อยากจะรอ
0: เขาอยากทำหลายหลายอย
1: ่
0: าง
1: ว่านเขาเลยมานั่งรอเลยรอแจมเลยว่านมาอีกเป้า
0: เขาแจมกับคุณไปแล้วหรอ
1: แล้ว
0: อ๋อ
1: เพราะว่าเขาสัมภาษณ์เสร็จตอนถามโมงบ่ายสาม
0: เขานั่งรอข่าวด้วย
1: เขานั่งรอถึงสี่โมงเลยจ้าบอกว่านเกรงใจจัง
0: เอ็นดู
1: ว่านผมเป็นไรผมว่างว่านตื่นยัง
0: แต่วันนั้นเขาก็ไปดูพี่อ้อยด้วยนะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ผมเห็นอยู่หลังวิธี
1: รอบกันนะคะชั่วโมงนี้เราติดตามมาหน่อยนะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเหงาบ้างไหม
0: ไม
1: ่โดดเดี่ยวมั้ยรู้สึกว่าแบบคือถ้าคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังอยู่กับเราสองคนน่ะคุณผู้ฟังจะไม่รู้จักกว่าความเหงาว่าเป็นยังไงรู้จักอย่างเดียวว่า
0: น่
1: ารำคาญสะกดอยู่นั่นน่ะ
0: คุณอย่าไปชี้ล่องกันดิ
1: ไม่ต้องชี้เขาก็รู้อยู่แล้วที่ออสเตรเลียมหาวิทยาลัยซิดนีย์นะคะเขาเปิดผลการศึกษาเขาบอกว่าชาวออสเตรเลียเนี่ยเผชิญกับปัญหาความเหงาแล้วก็มีสภาวะโดดเดี่ยวทางสังคมเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าเลยนะคนที่ตกสำหรับคนที่อยู่ในภาวะความเหงานะเขาบอกว่ามันเป็นจำนวนที่เหมือนแบบเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปผลกระทบรุนแรงที่สุดก็คือกลุ่มคนเปราะบางจากการศึกษาบอกในช่วงทศวรรษปี2000เนี่ยความเหงามีแนวโน้มลดลงนะก่อนจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งนึงตั้งแต่ช่วงทศวรรษปี2010โดยอัตราความเหงาเรื้อรังเพิ่มขึ้นจาก 106.3 ในปี2002ไปอยู่ที่ 108.4 ในปี2023ซึ่งกลุ่มวัยผู้ใหญ่ตอนต้นรู้สึกเหงามากขึ้นที่สุดกลุ่มหนึ่งถ้าเป็นกลุ่มผู้สูงวัยอันนี้เขาบอกว่ามีระดับการโดดเดี่ยวทางสังคมสูงสุดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้มีอีกหลายกลุ่มเลยคุณผู้ฟังกลุ่มคนว่างงานที่อาจจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มคนที่อาจจะมีสถานะเป็นม่ายอาศัยอยู่ตามลำพังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มักจะเผชิญกับความเหงาแล้วก็โดดเดี่ยวทางสังคมมากกว่ากลุ่มอื่นๆนะคะคือเราอาจจะมองว่าเอ้ามันก็หาอะไรทำที่นู่นเนี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะถ้าแบบปล่อยให้ความรู้สึกแบบนี้มันกัดกินไปนานๆน่ะมันไม่ได้อ่ะ
0: เนาะพลังมันหมดนะ
1: มันหมดมากมันสูบพลังไปเยอะเลยอ่ะ
0: มาเติมพี่เป้ได้ทุกเช้า
1: เติมความน่ารำคาญ
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยคุณชี้นำอีกละเติมความน่ารักความสดใส
1: ใครไม่รำคาญส่งข้อความมาบอก
0: ไม่มี
1: ปิดท้ายกันค่ะอันนี้รับรองว่าคุณไม่เหงาแน่นอนนะคะอยากจะให้คุณแวะไปเราลองสังเกตตัวเองและสังเกตไหมว่
0: า
1: ในบรรดาเฟอร์นิเจอร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันน่ะนอกจากเตียงแล้วนะโซฟา
0: ทำไมอ่ะ
1: เอาเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่เราใช้กันมากที่สุดเลยอ่ะคุณกลับถึงบ้านคุณนั่งโซฟาคุณดูทีวีคุณนั่งโซฟาบางทีคุณเราไปกินบนโซฟานั่งทำงานนั่งดูซีรีส์ทุกสิ่งอย่าง
0: ทำทุกอย่างบนโซฟา
1: จริงปะเนี่ย
0: ถ้าเรื่องอย่างนั้นเราอ่ะ
1: ตรงไหนอ่ะ
0: เมื่อกี้แหละ สายตาคุณอ่ะ
1: เอาสายตาฉันเป็นยังไงอ่ะ
0: สายตาเธอเรื่องตึงตัง
1: สายตาฉันออกจะแบบว่าสุภาพ
0: ตรงไหนวะ
1: อ
0: ่
1: ะโซฟาที่ดีมันไม่ได้มีไว้แค่ให้นั่งนะคุณผู้ฟังแต่คุณนั่งแล้วคุณต้องนั่งสบายนั่งแล้วมันรู้สึกสบายถูกไหมล่ะ
0: นั่งแล้วแบบนั่งแล้วแบบ
1: นั่งแล้วบ่นนะมันไม่ได้นะ
0: เวลาเราพังๆจากข้างนอกมาเนาะนั่งแบบดีๆนะมันโอ้สบาย
1: ใช่ไหมล่ะถ้าโซฟาที่บ้านของคุณเริ่มนั่งแล้วมันไม่สบายเนี่ยนะคะมันอาจจะต้องถึงเวลาคุณต้องหาที ่ใหม่แล้วเป้าIndex Living Mall ค่ะเขาเคลียร์สต็อกโซฟาครั้งใหญ่ในรอบปีลดสูงสุดถึง 70% ในงานนี้เลยค่ะ Index Sofa and Living Clearance Sale นะคะเขามีให้เลือกครบเลยคุณผู้ฟังคุณต้องการแบบไหนอ่ะอยากจะได้แบบโซฟาแบบปรับระดับได้มีใหค่ะโซฟาผ้าจัดไปโซฟาหนังโซฟาเบสหรือว่าโซฟา L shape จะเป็นสายแบบเอนสบายสบายสายดูหนังยาวๆบ้านมีพื้นที่จำกัดหรืออาจจะเป็นครอบครัวที่แบบชอบมานั่งรวมกันน่ะคุณก็เลือกโซฟาเข้ากับพื้นที่แล้วก็ไลฟ์สไตล์ของตัวคุณเองได้นะคะแต่ว่าคุณไปถึงแล้วอะอย่าเพิ่งหยุดแค่โซฟาเพราะว่าของใช้และของแต่งบ้านก็ลดแรงไม่แพ้กันรอบนี้เขามีไอเทมใหม่ๆให้คุณเลือกช็อปอีกเพียบเลยนะคะเห็นราคาแล้วคุณอาจจะอยากจัดทันทีอะแต่ว่าจะถูกใจโซฟาตัวไหนอันนี้คุณต้องไปลองนั
0: ่งเลย
1: คุณไปเลงไม่ได้คุณต้องไปลองนั่งอย่างไปลองนั่งด้วย
0: โอเคได
1: ้ไปเลงด้วยแล้วก็ไปลองนั่งด้วยเอาเธ
0: อ
1: คุณต้องไปลองนั่งลองนั่ง
0: ก่อนซื้อเนาะก่อนตัดสินใจ
1: ว่ามันเป็นยังไงนะคะอ่ะ IndexSofa and Living Clearance Sale นะคะโซฟาลดล้างสต็อกลดสูงสุด 70% ตั้งแต่วันนี้ถึง28ตุลาคมนี้แวะได้เลยนะคะที่ Index Living Mall ทั้ง35สาขาทั่วประเทศนะคะ
0: ใครที่ชอบกินข้าวบนโซฟา เอาข้าวไปนั่งกินลองดูด้วย
1: เอาเป็นสแน็คเบาๆได้ไหมล่ะ
0: เอาไม่ได้ใช่ไหม
1: มันก็ได้ไหมมันก็ได้แหละเออแต่ว่าเดี๋ยวมันเลอะเทอะ
0: โอเคโอเค

0: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาท
1: 8โมงจนถึง11โมงครับอยู่กับพี่เป้นะครับแหมข้อความถามเลยวันนี้วันศุกร์ไง5ชั่วโมงอีกไหมพี่เป้ No No No วันนี้3 hour นะครับ

โหเป็นประโยคสั้นๆแต่เห็นใจและเข้าใจนะฮะเขาบอกว่าอย่างนี้วันศุกร์แล้วเหนื่อยมากๆ โอ้โหนี่เป็นศุกร์กลางเดือนด้วยนะเรายังเหลืออีกครึ่งเดือนนะไอ้เหนื่อยก็พักครับคุณผู้ฟังแล้วเราก็ฮึบสู้กันต่อไปเนาะพักแบบไหนมาพักอยู่กับพี่เป้นี่มา

พลงนี้ชื่อเพลงว่าขาดความอบอุ่นนะฮะคุณผู้ฟังชอบไหมชอบไหมงั้นจาก Free Hand

วันนี้วันศุกร์นะฮะก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สดชื่นนะฮะเงยหน้ามองฟ้ากันหน่อยไหมพวกเราท้องฟ้าสวยนะวันนี้โอเคนะมีม่องมีเมฆมีท้องฟ้าใสๆมีแดดออกอะไรอย่างเงี้ยโอ้นะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะผมเล่นง่ายเอาเรียกว่าเล่นง่ายนะฮะสำหรับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทวันนี้นะครับอยากให้ทุกคนได้ออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์หน่อยเปิดหน้าต่างหน่อยเดินอยู่บนท้องถนนก็แหงนหน้ามองฟ้านิดนึงถ่ายรูปสิครับถ่ายรูปเมฆครับคุณผู้ฟังวันนี้ไหนถ่ายรูปเมฆไว้นะฮะอยู่แถวไหนพิมพ์มาบอกกันถ่ายได้ตอนนี้นั่งอยู่บนรถแล้วก็ถ่ายเมฆไปตอนนี้อยู่บนดาดฟ้าพอดีเลยกำลังตากผ้าถ่ายเมฆมาอะไรอย่างเงี้ยถ่ายเมฆตอนไหนกำลังเดินอยู่ตรงริมฟุตบาทถ่ายได้พอดีว่ากันมา

พี่เป้พูดปุ๊บปิดรถวิ่งไปหน้าตึกเลยค่ะต้องรีบไปถ่ายเมฆอะเนาะเมฆเชียงใหม่บอกว่าแงนหน้ามองฟ้าแล้วมืดตึ๊ดตื่อค่ะพี่คะไม่มีเมฆค่ะ

ก้มหน้าก้มตาทำแต่งานทำแต่งานเห็นไหมบางทีมันอยู่แต่หน้าจออะไรเงี้ยธรรมชาติมันสวยงามนะข้อความนี้บอกว่าท้องฟ้าสวยจริงค่ะพี่เป้วันนี้ค่ะหน้าเอาผ้าเอาผ้านวมมาตากเลยค่ะแม่บ้านยุค90แหละเห็นแดดไม่ได้เนาะอยู่กับธรรมชาติบ้างครับคุณฟังละสายตาจากหน้าจอสดชื่นเลยใบย่งใบหญ้าใบบงใบไม้อย่างเงี้ยดีๆนะ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อน
2: แพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีโอ้โหวันนี้เป็นพ่อหนุ่มลูกแว่นเลยนะแคน
3: สลับกันใส่ครับหมอทั้งแว่นทั้งคอนแทคเลนส
2: ์ดีแล้วแคนเพราะการที่ใส่คอนแทคเลนส์ตลอดเวลาก็ทำให้ตาแห้งได้จ้ะปกติกระจกตาของเราเนี่ยก็ต้องได้รับออกซิเจนในการไหลเวียนแต่เวลาที่เราใส่คอนแทคเลนส์ตลอดเวลามันเป็นการปิดให้น้ำในลูกตาไม่ได้หล่อเลี้ยงไปถึงกระจกตาตรงนั้นก็ยิ่งจะทำให้ตาแห้งง่ายได้จ้ะ
3: อย่างนั้นถ้าเกิดบางคนใส่แว่นตลอดเลยอ่ะได้ไหมหมอ
2: จริงๆแว่นสายตาก็เป็นออปชันที่ใช้ได้ตลอดเลยแคนเพียงแต่ว่าบางคนที่เลนส์อาจจะหนักเพราะว่าเขาสายตาสั้นเยอะก็อาจจะมีความปวดตาปวดศีรษะปวดหูได้ถ้าใส่นานๆแล้วหนักเกินไปก็สลับมาเป็นคอนแทคเลนส์นี่ละจ้า
1: เพื่อเ

0: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon และร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
3: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นล้านละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ดูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
5: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
6: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
7: เป้งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
8: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อ

ว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟนลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310

ดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาท

0: คุณผู้ฟังนานๆเนี่ยดูท้องฟ้าทีมันก็มันก็สดใสสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยได้เงียบดูกันเต็มไปหมดเลยวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสบรรยากาศสวยนานๆมองฟ้าดีมันก็สว่างดีเนาะสว่างในใจเลยครับพี่เป้คะอะไรอย่างงี้นะครับน่ารักมากนะฮะดีครับดูแล้วก็อยู่กับธรรมชาติบ้างเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะครับอ่ะวันนี้นะครับก็หนึ่งผู้โชคดีนะครับที่ได้ส่งข้อความมาร่วมสนุกกับเรานะครับนะครับแรนดอมนะได้แก่สวัสดีครับคุณหญิงครับ
1: สวัสดีครับพี่เต้
0: ยินดีครับวันนี้สดชื่นแจ่มใสรับไปเลย 1,000
1: ขอบคุณค่ะ
0: โดยปกติแล้วได้เห็นหน้ามองฟ้าอยู่บ่อยๆบ้างไหมฮะ
1: ก็เวลาไปเดินบ็อกซ์สเปซก็จะได้เห็นหน้ามองฟ้าแต่วันนี้รู้สึกฟ้าสดชื่นมากค่ะเพราะว่าตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมามันครึ้มมากเลยค่ะพี่เต้มีวันนี้ที่แบบฟ้าโปร่งสดใสมากค่ะ
0: โอ้นะก็ดีเนาะได้เห็นหน้ามองฟ้าบ้างสูดบรรยากาศบริสุทธิ์บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างงี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่อยากตากผ้าเหมือนกันค่ะ
0: อะไรนะอีกทีนะ
1: อยากตากผ้าเหมือนคอมเมนต์เมื่อกี้เลย
0: เห็นแดดไม่ได้นะพวกเราเนาะโอเคเข้าใจเลยวันนี้หนึ่งเพลงได้ด้วยครับเลือกเพลงอะไรไว้
1: จำได้ว่าลืมของวิลเลียมค่ะ
0: วิลเลียมพี่เพคก็แอบปลื้มเขาอยู่นะ
1: เสียง
0: ดีร้องดี
1: มาก
0: เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ร้องได้ดีมากนะฮะโอเคเดี๋ยวเปิดให้เลยนะฮะขอบคุณมากนะครับที่ร่วมสนุกกันนะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณทุกข้อความด้วยเช่นกันนะฮะก็หาอะไรให้คุณได้ทำได้เล่นได้ร่วมสนุกกันแบบนี้ในทุกๆวันทุกๆเช้านะฮะเจอกันแบบนี้กับ Tip Up To My ครับรับบริการรถไซฟรีที่ Tip Insure นะครับแล้วก็ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาท

0: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่ Amazon 200,000 บาทถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
1: ณวันนี้ถ้าจะใช้ถุงขยะนะครับแหมทุกคนก็ต้องเลือกถุงขยะแชมเปี้ยนอยู่แล้วเนาะทั้งหอมทั้งหนาหูก็ผูกได้แน่นเหนียวทนน้ำหนักได้ดีเห็นไหมสมสโลแกนเขาจริงๆนะฮะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูเนี่ยครับตอนนี้มีระบบสมาชิกนะฮะแชมเปี้ยนคลับด้วยนะฮะคลับพิเศษสำหรับครอบครัวแชมเปี้ยนครับเราจะเปลี่ยนทุกยอดซื้อให้กลายเป็นความคุ้มค่าแบบจัดเต็มเนี่ยซื้อผลิตภัณฑ์ถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับแล้วก็เอามาสะสมคะแนนได้ครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนแบบใดราคาเท่าไหร่ได้หมดนะครับคุณสามารถซื้อนะฮะผ่านทางช่องทางออฟไลน์ออนไลน์ของร้านModern Tradeทั่วประเทศนะครับแล้วก็ Champion Bags Official Shop นะครับใน Shopee LazadaTikTok Shop นะฮะรวมไปถึงช่องทางขายของ Champion เองนะครับที่ www.championbags.com นะครับหรือสั่งซื้อผ่านทาง LINE OA นะครับของถุงขยะ Champion นะครับแอด LINE ด่วนเลยที่@championbags นี่นะฮะ bag มี s นะครับอย่าพลาดนะคุณผู้ฟังสมัครสมาชิกวันนี้นะครับสมาชิกใหม่ทำไมฮะรับทันที200คะแนนโอ้โหแล้วก็ยังมีคูปองส่วนลดให้อีก100บาทนะครับและทุกๆยอดซื้อ3บาทรับ1คะแนนคะแนนที่ได้เอาไปช็อปต่อได้ทันทีแม่คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วกับ Champion Cup นะฮะซื้อทุกครั้งสะสมทุกยอดยิ่งซื้อยิ่งคุ้มนี่ไงนะฮะสมัครเลยคุณผู้ฟัง LINE OA นะฮะ @championbags นะฮะ bag มี sนะครับแล้วก็ตอนนี้อยากให้รีบโหลดนะครับแล้วก็รีบๆสะสมคะแนนด้วยนะครับเพราะว่าทางแชมเปี้ยนคลับเนี่ยเขากำลังจะมีกิจกรรมดีๆกับบิวกิ้นคือบิวกิ้นเนี่ยเขาเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องนะปีที่แล้วก็มีเดี๋ยวปีนี้มีอีกใช่ไหมเร็วๆนี้นะฮะติดตามฟังกรีนเวฟฟังพี่เป้ไว้เดี๋ยวรู้ปุ๊บรีบมาบอกทันทีนะฮะกับถุงขยะแชมเปี้ยนครับหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
0: ถุงขยะแชมเปี้ยนกลิ่นใหม่ไม้สัญชัยร่วมดีไซน์โดยบิวกินหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงขยะแชมเปี้ยน
1: ข้อความนี้น่ารักมากใช่ค่ะทุกวันนี้ท่องสโลแกนของถุงขยะแชมเปี้ยนได้คล่องปากแล้วก้าวอ่ะ
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตาวัน
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
0: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตาวัน
3: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: เติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
2: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกินหื่นไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียว

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
2: ตุ๊กแก

0: ษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
2: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
1: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
2: อืมจะชัวร์เหรอ
1: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
2: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม.23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: โดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus
1: มา9โมงแล้วฮะมีอะไรมาอัปเดตบ้าง
2: มีบ้านไหนใส่รองเท้าแบบเดินในบ้านเลยมั้ย
1: มีนะผมเห็นบ้านผมว่าบางทีก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้าง
2: รองเท้าแบบที่เราใส่ออกไปข้างนอกเลยนะ
1: ก็เป็นรองเท้าในบ้าน
2: สิไม่ใช่สิรองเท้าในบ้านก็ไม่เป็นไรไงแล้วมันสำหรับในบ้านอยู่แล้ว
1: ผมว่าคนไทยไม่ค่อยจะต่างชาติอ่ะเขาก็ใส่เข้าไปในบ้าน
2: ตอนนี้หน่วยงานสาธารณสุขของสหรัฐในหลายๆรัฐเขาก็เริ่มที่จะรณรงค์กันแล้วนะให้ประชาชนงดใส่รองเท้าในบ้าน
1: เ
2: พื่อลดความเสี่ยงจากการรับแล้วก็สะสมพวกแบบ
1: สิ่ง
2: สิ่งปนเปื้อนอะไรทั้งหลายแหล่นะคะศาสตราจารย์ชาร์ลเกอร์บานะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยแอริโซนาเขาเคยทำการศึกษาเอาไว้นะคะนานมาแล้วเมื่อปี2551บอกว่ารองเท้าที่ผ่านการใช้งานจากข้างนอกเอาสักประมาณ3เดือนนะมีเชื้อแบคทีเรียสะสมอยู่ตั้งแต่ 3,600 ไปจนถึง8ล้านหน่วยกว่า 80% ของพื้นรองเท้าพบแบคทีเรียอีโคไลนะคะซึ่งปนเปื้อนมาจากหลายที่เลยห้องน้ำสาธารณะพื้นถนนเอ่ยสิ่งปฏิกูลของสัตว์ต่างๆนานาพื้นรองเท้าสกปรกแล้วก็สะสมเชื้อโรคมากกว่าโถส้วมสาธารณะด้วยซ้ำนอกจากนี้นะคะมันยังมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮิวสตันนะคะบอกว่า 40% ของรองเท้าทดสอบนะมีการปนเปื้อนเชื้อ C. difficile ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคท้องร่วงรุนแรงแล้วก็มีผลวิจัยกลุ่มใหญ่จากปี59ซึ่งครอบคลุมการสำรวจ13กรณีศึกษาพบว่าในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์อันนี้ทั้งในแผนกทั่วไปแล้วก็แผนกผ่าตัดมีเชื้อดื้อยาซ่อนอยู่ตามรองเท้าหลายชนิดเขาบอกว่าพื้นที่เป็นตัวกักเก็บแบคทีเรียที่ดักจับเชื้อโรคจากพื้นรองเท้าได้มากที่สุดคือพรม
1: เพราะมันสะสมบักหมมอยู่ในนั้นเนาะอ
2: ยู่ในนั้นนะคะก็บอกว่า4ก้าวแรกหลังจากประตูบ้านจะเป็นจุดที่มีการสะสมเชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อนหนาแน่นที่สุดแล้วคนที่รับความเสี่ยงมากที่สุดก็คือเด็กเล็กๆค่ะบางบ้านอาจจะมีเด็กทารกเด็กเล็กๆที่มักจะคลานแล้วก็เล่นแบบบนพื้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความเสี่ยงมาก

0: ที่สุดนะคะ
1: ทำไม
0: เพราะฉะนั้นก็
1: ทำไมเขาเพิ่งคิดได้เนาะ
0: มันอาจจะเป็นวิธี
1: เสียงในหัวอีกแล้ว
0: เราอย่าออกมาบ่อยสินานๆทีเสียงค่อยออกมา
1: แต่ผมก็แปลกใจมันไม่ใช่แค่เขาไปในบ้านตรงโซฟาหรือห้องรับแขกนะในห้องนอนเขาก็ไปนะ
0: ใช่ไหมล่ะ
1: บนตรงบนเตียงเขาไม่ถอดรองเท้านะ
0: แต่ว่ามันมีผลสำรวจอันล่าสุดเขาบอกว่ากลุ่มคนอเมริกันรุ่นใหม่ๆแล้วนะรุ่นหลังๆมาเขาก็มีแนวโน้มจะเข้มงวดเรื่องของการถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านมากกว่าคนรุ่นก่อนเพราะเขามองว่ามันเป็นเรื่องของสุขอนามัย
1: มันควรเป็นแบบนั้นนะผมมองนะ
0: นะ
1: พวกเราก็มีวิธีแบบนั้นมาตั้งนานแล้วเนาะ
0: ก็มันเป็นวิธีของเราอยู่แล้วที่เราก็ถอดรองเท้าล้างเท้าอะไรเงี้ย
1: อ่ะเดี๋ยวให้ยืมวิธีเรา
0: เขาบอกว่าไม่ต้องจ้าไม่ต้องยุ่งจ้าฉันจัดการได้เองจ้าปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอสสนับสนุนคนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองเพิ่มขึ้นนะคะในโอกาสที่ทอสดำเนินงานครบรอบ73ปีตอบแทนลูกค้าด้วยการเพิ่มโอกาสให้คนไทยเข้าถึงที่อยู่อาศัยและบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการมากยิ่งขึ้นนะคะภายใต้แนวคิดทอส73ปี Beyond สะท้อนการก้าวสู่การเป็น Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะที่เขาจะดูแลลูกค้าทุกช่วงเวลาของการมีบ้านนะคะเขาทำโปรโมชั่นทางการเงินตอบแทนลูกค้านะก็จะมีสินเชื่อทอส73ปี Beyond กับแคมเปญ Worry Free อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.73% ต่อปีค่ะสลากออมทรัพย์ทอส73ปี Beyond หน่วยละ1ล้านบาทดอกเบี้ยสูง 1.20% ต่อปีนะคะรับดอกเบี้ยรายเดือนตลอดอายุสลาก2ปีพิเศษระหว่างวันที่23ถึง25กันยายน2569ลูกค้าที่ซื้อสลากออมทรัพย์ทอส73ปี Beyond ตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปจำนวน730รายแรกรับฟรีเลยค่ะสลากออมทรัพย์ทอสชุดทองกวาวมั่งมี2มูลค่า 3,000 บาทนะคะแล้วก็โปรโมชั่นของเขายังมีประมูลบ้านมือ2ทอส73ปี Beyond วันที่19กันยายน69นะคะพบกับซับบ้านมือ2คุณภาพดีทำเลศักยภาพทั่วประเทศลดราคาสูงสุด 50% นะคะโครงการ73ปีทอสชำระดีมีคืนมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนชำระดีสม่ำเสมอรวมถึงสิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับลูกค้า GH Bank Crown ร่วมเฉลิมฉลองเดือนเกิดนะคะคุณผู้ฟังที่สนใจก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะที่ GH Bank Call Center โทร02-645-9000 นะคะหรือทาง Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ได้แล้วก็ติดตามข่าวสารของธนาคารได้นะที่ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเลยค่ะ
1: จัดไปครับ
2: อ้าวไม่คลิกล่ะ Green
3: News โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส Plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความ
4: รู้สึกดีๆ DJ Playlist 55 Minutesดีเจเป้
1: วันศุกร์สนุกกับเป้ครับนะฮะก็วันนี้เราต้องสนุกกันนะฮะอีกสไตล์หนึ่งแล้วกันคุณผู้ฟังนะฮะเพราะว่าเพิ่งเห็นคลิปไวรัลนะของลิซ่านะฮะที่ไปออกรายการทอล์คโชว์ที่ต่างประเทศนะครับพากินส้มตำพาชิมพริกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็พาดื่มด้วย แหมอ่ะงั้นวันนี้เราจะแบบว่าเป็นการวันศุกร์สนุกกับเป้แบบหมดแก้วจังหวะมันจะแบบกึ่มๆหน่อยนะแต่เท่าที่ดูข่าวก็เหมือนจะมีประเด็นข่าวอยู่มีดราม่าเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เอานะตรงนั้นให้เขาว่ากันไปส่วนตรงนี้เราสนุกกันแบบกึ่มๆครับพวกเรากึ่มๆครับหมดแก้วหมดแก้วยูยี่อาริสานำมาเลย

เป็นเพลงที่มือถือแก้วไปแล้วก็เต้นไปแบบกึ่มๆอ่ะได้ไหมได้เนาะเพลงนี้โอ้คนแต่งเพลงนี้นี่สุดยอดจริงนะเอาประโยคนี้มาแต่งได้สวยงามเหมาะมากเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะฮะท่อนท้ายนี่เหมือนเป็นบทสวดเลยทีเดียว

นี่ยแต่ละคนอุ้ยเปิดเพลงให้ตัวเองหรอทำไมเอาเพลงตัวเองมาเปิดล่ะขอบใจนะเป้เป็นปู่ละเป้ไม่อยากเป็นลุงเป้ขอข้ามขั้นไปเป็นปู่เลยดีกว่าในฐานะผมที่เป็นคนที่ชอบดื่มมาก่อนนะเพลงที่แบบว่าดิ้นแบบกึ่มๆเนี่ยต้องเพลงนี้พี่เป้เช้าไม่กลัวเช้าไม่กลัวนะไปยันว่างอ่ะยันว่าง

ดูเรื่องแต่ละเพลงแล้วพี่เป้จะเอาที่ไหนมาเปิดล่ะเมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลงรู้จักนะเพลงนั้นรู้จักนะแต่หาเปิดไม่มีอ่ะวันศุกร์สนุกกับเป้เต้นกันแบบกึ่มๆ

ความสนุกนะบางทีมันก็ไปลงตรงเนี้ยตรงเครื่องดื่มแต่บางทีเรื่องเศร้าๆเรื่องทุกๆเราก็เอาไปลงตรงนั้นได้เหมือนกันข้อความนี้บอกว่าเรื่องมันเศร้าอ่ะพี่เป้ขอเข้มๆแก้วนึงแล้วจะหมดแก้วไปด้วยกันเลยโอ้โหถ้าหมดแก้วแล้วฟังเพลงนี้ไปด้วยน่าจะสนุกนะ

พลงนี้พี่ปั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วนะฮะจะขึ้นเวทีรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตมีบัตรยังมีบัตรดังไปสนุกกึ่มๆกับพี่ปั่นได้นะลุ้นให้เขาร้องเพลงนี้เนาะ

พี่เป้อยู่ทั้งวันเลยได้ไหมวันนี้นายไม่อยู่จะเปิดเสียงให้มันดังโยกกันทั้งออฟฟิศเลยเป้จะไม่ไหวเอาสิอยู่ทั้งวันเลยเหรอแหมพี่เป้เมาดิบก็มันเป็นแบบแนวเพลงไงเลือกแต่แบบแนวแบบกึ่มกึ่มอะกึ่มกึ่มอะเพลงต่อไปพี่เอกชนะวรกุลนุเคราะห์ครับโอ้เพลงนี้ก็ยังกึ่มเลยล่ะพวกเรามารักน้องคนเดียว

track แม่ข้อความนี้นี่ทันสมัยเหลือเกินร้องได้หมดเลยพี่เป้ทุกเพลงที่เปิดมาสาดไปสมาชิกนะโอ้โหภาษาวัยรุ่นภาษาวัยรุ่นงั้นก็สาดไปสิครับตามมาที่มิสเตอร์ทีมครับพวกเราเจ้าชอบมาเลยหมดแก้วหมดแก้วหมดแก้วแปลกประโยคนี้น้องลิซ่าเอาซะแพร่หลายทั่วโลกเลย

0: มีคนบอกว่านั่งรอคุณหมออยู
1: ่คุณหมอเต้นเลยจ้ะโยกไปครับโยกไปบ้านนี้หมด2แก้วแล้วพี่เป้เป็นกาแฟนะพี่เป้โหดมากกาแฟทีเดียว2แก้วเลยเหรอโอ้แม่เจ้าใครมีแก้วอยู่ในมือดื่มอะไรก็แล้วแต่หมดแก้วน้ำเปล่าหมดแก้วดื่มนมเหรอหมดแก้ว

0: พี่เป้บ้านนี้น้ำแข็งหมด
1: โอ้โหเราเรียกเป็นบ้านเลยเหรอเมื่อก่อนเราเรียกเป็นโต๊ะเนาะเดี๋ยวนี้เราเสิร์ฟกันเป็นบ้าน บ้านนี้น้ำแข็งหมดเอาเติมจ้าบ้านแถวไหนบ้านแถวหลักสี่เปล่าวันสุขสนุกกับเป้นะฮะวันนี้เราสนุกกันแบบว่าหมดแก้ว

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ
1: ซึมซับปัสสาวะเล็ดต้องโซฟีแอลหยุดหน่อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: ตอนนี้หลายคนนะฮะหมดแก้วจนได้ที่แล้วนะฮะถ้าได้ที่แล้วต้องไปที่เพลงนี้แล้วล่ะมาพวกเราวางแก้ววางแก้วมันหมดแก้วไปแล้ววางไปก่อนเดี๋ยวค่อยเติม

0: ข้อความนี้บอกว่าพี่เป้ๆถ้าชั่วโมงนี้หมดแก้วอ่ะชั่วโมงหน้าต้องถอนไหมอ่ะอันแน่ๆติดอกติดใจเหรอพวกเราเนี่ยหมดแก้วไปแล้วใช่ไหมวางแก้วเติมน้ำแข็งหน่อยเติมโซดากันหน่อย
1: โดย100ปีอำนวยสินทิงกิ้งสคูลแห่งแรกของเอเชียแอดวานซ์ทิงกิ้งสคูลแห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFace
0: ช่วงเติมช่วงเติมมาฟังเพลงใหม่ในช่วงของ W Track กันนะคุณผู้ฟังนะช่วงนี้ก็เข้าห้องน้ำกันได้อินดิโก้มาครับกับเพลงนี้เพลงใหม่อยากบอกรัก

0: โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุดผุดโผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: พี่เป้พูดถึงเรื่องหมดแก้วนะจำได้ว่าสมัยตอนก่อนนู้นมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชอบแกเป็นคนชอบขี้เมาอ่ะแล้วก็ชอบหยุดงานเป็นจันด้วยเราก็เลยตั้งฉายาให้เขาว่าจันลาตั้งชื่อเขาอ่ะนะไอ้จันลาอย่างเงี้ยเหรอสุกเมาเสานอนอาทิตย์ถอนจันลาว่าอย่างเงี้ยโอ้ยตายอ่ะเวลา1ชั่วโมงผ่านไปเร็วมากๆนะปิดท้ายด้วยเพลงนี้นะฮะวันสุ

0: มีคนถามหาแต่ EP 2วันนี้ไม่มี EP 2หรอพี่แป
1: ้โอ้ย
0: ไม่มีเดี๋ยววันไหนมาจะมาแบบทิพเหลอโอเคไหม

0: Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: อย่าลืมนะถ้าเกิดว่าเรารวมขยะนะครับที่จะเอาไปรีไซเคิลได้นะฮะแล้วมันจะไปเปลี่ยนเป็นมูลค่าเนี่ยนะครับประมาณ50กิโลกรัมต่อครั้งเนี่ยเราสามารถจองเวสต์บายเดลิเวอรี่นะครับให้ไปรับวัสดุรีไซเคิลได้ถึงบ้านเลยนะผ่าน LINE OA @westbuy นะครับแต่ถ้ามีไม่ถึงไปดรอปพอยต์กันไหมของ Recycle Day นะฮะแล้วก็แจ้งว่าอันเนี้ยของโครงการ Green Wave นะอย่างงี้นะฮะมันก็จะเข้าระบบไปนะครับก็จะได้ไปรวบรวมกันช่วยเหลือกันนะครับเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยสนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั่นเองนะครับฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังกับอีกหนึ่งโครงการของ Green Wave เรา Green Wave Share for Care Can to Care
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: Lactosol งาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่า Lactosol ผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำ Lactosol งาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3-2-1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
5: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0%
8: กับเลกเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทราย
9: ประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้
10: สูตร 0% น้ำตาลทราย
11: แต่อร่อยมาก
12: ดื่มเลกเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
13: อร่อยเกินต้าน

0: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
1: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
0: คาเมโลซีคาเมโลซาน
3: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท 24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกศรอมรินทร
0: ์ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
1: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
0: คาเมโลซีคาเมโลซาน
4: มีชีสอีกไหม
5: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเทมเต็มรสทุกคำชีสบอล
6: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
7: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
8: คิดถึงนะคะ
6: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
7: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
6: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
10: 1 2 3 go
11: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะหาดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
12: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญแคริเออร์แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
13: Inspiration จากตู่ปิยวดี
14: ตอนที่ตู่เข้ามาเป็นผู้จัดอะทุกคนจะแบบเป็นตั้งมารินนท์แล้วจะมาเป็นผู้จัดทำไมเพราะว่าตอนนั้นอะละครมันเป็นโปรดักต์หลักของช่องแล้วในขณะที่เราอะเหมือนเป็นลูกหลานตู่แค่คิดว่าเราต้องรู้จักมันเราต้องทำให้เป็นหน้าที่ของบริษัทคือแก้ปัญหาที่มาทุกวันแบบไม่ซ้ำชอบแก้ปัญหาแก้ได้แล้วมันรู้สึก achieve อะเหมือนฮอร์โมนความสุขมันหลั่งหรืออะไรไม่รู้อะแล้วไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสก้าวเข้ามาในเมื่อเรามีโอกาสได้ทำก็อยากจะทำ
15: ครับInspire Day
16: เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
17: เธอเป็นป้าเวลาเราลงรูปเวลาถ่ายรูปกับเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็จะโฟกัสแต่หน้าเราว่าเออโอเครูปนี้ดูโอเคละเราก็ลงใช่ป่ะ
18: ไม่เป็นนะเราดูคนอื่นด้วย
17: จริงเหร
18: อเพราะเรารู้ว่าการที่คนอื่นเขาลงโดยไม่รู้ไม่ดูเราอ่ะมันเจ็บปวดแค่ไหนเราก็เลยไม่อยากจะทำแบบนั้น
17: ฉันเผลออ่ะ
18: เผลออะไร
17: เป็นหนึ่งรูป
18: เกียดมากอย่าเรียกว่าเผลออย่าเรียกว่าตั้งใจ
17: ฉันเผลอจริงรูปนี้ฉันมาดูอีกที เอ้าทำไมแกแลบลิ้นแบบนั้นล่ะ
18: โทรศัพท์ฉันไปไหนเนี่ยโทรหาทนายก่อนสิเอารูปลงในคอมพิวเตอร์โดยไม่ผ่านความเห็นชอบ
17: แล้วแท็กไปแล้วด้วย
18: แรงมากเราลงรูปเขาว่าเราดูหมดเลยนะ
17: ไม่จริงอ่ะ
18: หน้าเขาโอเค
17: ไม่เชื่อ
18: เปล่าแบบเขาแบบขมวดคิ้วหรือเขาแลบลิ้นหรือเขาทำอะไรอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไง
17: เธอเราซูมหน้าเธอมันก็ฉันเพิ่งเห็นนะ
18: เราขออนุญาตเกลียดพนักงานได้ไหมคะรุนแรงจังเลย
17: มันเป็นรูปมันเป็นรูปที่11นะฮะคุณผู้ฟัง
18: ไม่ต้องไปบอกให้เขาหาเอง
17: ช่วยเขาไปดูนะ
18: ลงไปกี่รูป
17: ลงไป14รูป
18: 14รูป
17: อยู่ในรูปที่11
18: ไม่รู
17: ้ช่วยเขาไปโฟกัสรูปที่11ด้วย
18: ใครมีทนายมือดีบ้างอ่ะช่วยติดต่อมาที่กรีนเวฟหน่อยสิ
17: ใครอยากเห็นหน้าสุจินา
18: ตยังไม่เห็นกันอีกแล้วป่านเนี้ย
17: ไม่ใครที่อยากเห็นหน้าสุจินาตแบบแลบลิ้น
18: เธอดูฉันต้องผ่านตรงนี้ก่อนได้ไหมล่ะฉันแล้วพี่ดูยังไม่ต้องไปดูในนั้น
17: เปิดไปออกมาอุ๊ยรูปนี
18: ้ลายกาดมากเลยเนาะ
17: ผมเป็นที่ตั้งใจจริงๆนะ
18: เขาเป็นคนลายมากเลยอ่ะ
17: ที่ตั้งใจ
18: แต่ก็โอเคนะลายแบบนี้ฉันชอบ
17: อ๋อเหรอนี่คุณฟ้าบอกรีบเปิดดูได้ไม่ทันเข้าไปส่องเลยนะฮะในออจอในออจอ
18: เสร็จแล้วอ่ะพวกเธอช่วยกดรีพอร์ตด้วย
17: คุณฟ้าบอกเห็นแล้วกล้าธรรมชาติดีจริง
18: เห็นไหมธรรมชาติลงโทษ
17: คุณทำอะไรอยู่ตอนนั้นอ่ะ
18: จำไม่ได
17: ้มันคอแห้งเหรอหรืออะไร
18: ไม่รู้
17: หรือว่าฟันอะไรนะปากบนติ่มเหงือก
18: อ๋อมันเป็นไปได้พูดมากไง
17: ระหว่างทำงานเราแลบลิ้นแบบนั้นได้ด้วยหรอ
18: ไม่เห็นเลยเดี๋ยวฉันไปดูก่อนไม่ได้หยิบโทรศัพท์เขามาทำอะไรทำอะไรสักอย่าง

0: แล้วก็เขาก็พูดถึงเรื่องของปรากฏการณ์ไม่ใช่เอลนีโญแล้วนะซูเปอร์เอลนีโญค่ะเล่นงานทำให้ป่าไม้แล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรแห้งแล้งหนักมากเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเลยนะคะล่าสุดมีรายงานประธานาธิบดีปราโวโวซูเบนโตผู้นำของอินโดนีเซียเขาก็สั่งการค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดทางกฎหมายแล้วก็รวมไปถึงบทลงโทษคนที่ใช้วิธีแบบเผาเพื่อที่จะเผาถางพื้นที่อะไรพวกนี้นะคะก็อาจจะกำหนดให้การเผาป่าในลักษณะแบบนี้เนี่ยเข้าข่ายการก่อการร้ายทางนิเวศเลยนะเนื่องจากว่าถือเป็นปัญหาที่ร้ายแรงนะคะแล้วก็ยังสั่งให้รัฐบาลท้องถิ่นยกเลิกข้อยกเว้นที่อนุญาตให้เกษตรกรรายย่อยใช้ไฟถางพื้นที่เพาะปลูกขนาดเล็กแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีอาญากับบริษัทที่ฝ่าฝืนมาตรการป้องกันไฟป่าซึ่งรัฐบาลนะบอกว่าเขาจะไม่ผ่อนปรนไม่ว่าจะทั้งต่อบุคคลหรือว่าบริษัทนะคะที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการเกิดไฟป่านะคะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันกระทบไปหมดเลยอ่ะรอยหมอกควันพิษฝุ่นควันข้ามพรมแดนก็คือมาเลเซียสิงคโปร์ประเทศไทยทางตอนใต้เวียดนามตอนใต้นะคะฟิลิปปินส์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้รับผลกระทบกันนะคะ
1: เยอะจริงนะ
0: ปิดท้ายกันคุณผู้ฟังสายขนมต้องรีบแล้วนะคะกับโปเต้ค่ะโปเต้กรอบเกลียวเคี้ยวโปเต้และปาปริก้าอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้านะคะแค่ซื้อโปเต้หรือปาปริก้าปาปริก้าสไปซี่ราเมงขนาด52กรัมนะคะที่7-Elevenซื้อครบ2ชิ้นในราคาเพียง40หรือ44บาทรับทันทีเด้อสแตมมอนชิชิ2ดวง
1: มอนชิชิมอนชิช
0: ิน่ารักมูลค่า6บาทนะคะยังไม่หมดค่
1: ะ
0: พี่เป็นสมาชิก All Member ป่ะคะ
1: เป็นฮะ
0: เป็นถ้าเป็นสมาชิก All Member รับเพิ่มอีก1บาทนะคะคุ้มสุดๆนะคะเพราะว่าโปรนี้ทั้งอร่อยทั้งคุ้มแถมได้สะสมแซมแบบจัดเต็มด้วยนะเลือกได้ทุกคู่ทุกรสชาติเลยค่ะทั้งโปเต้ปาปริก้าแล้วก็ปาปริก้าสไปซี่ราเมงนะคะก็คือยิ่งซื้อยิ่งได้ยิ่งสะสมนะคะโปรดีๆแบบนี้มีถึง23กันยายน69เท่านั้นรีบแวะไปเลยนะคะที่ 7-Eleven ทุกสาขา
1: ใกล้บ้าน
0: เออย้ำนะโปเต้หรือปาปริก้าและปาปริก้าสไปซี่ราเมงชวนเพื่อนไปสะสมสแตมป์กันได้เลยวันนี้นะคะกับโปรโมชั่นดีๆโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
1: ครับจัดไปนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผมจะบอกว่ามีคนเข้าไปดูรูป11เต็มเลยนะฮะ แล้วเขาคอมเมนต์บอกว่ามาดูรูป11ค่ะ
0: เดี๋ยวฉันไปหารูปก่อน
1: เฮ้ย พอ อันนี้มันเผลอเลยลงไปไม่ได้ตั้งใจ
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

วันนี้วันที่18กันยาเป็นวันรักแรกคุณผู้ฟังว้ายแต่ละวันรักแรกเหรอหือภาพมันแฟชแบ็กกับไปเลยเนาะขอพี่เป้อาจจะนานหน่อยนู่นอ่ะพี่เป้ไปถึงนู่นเลยนะตอนอนุบาล2น้องจารุวรรณนึกถึงน้องจารุวรรณขึ้นมาเลยเนี่ยแล้วคุณผู้ฟังเลยครับรักแรกของคุณผู้ฟังเนี่ยตอนไหนช่วงไหนจ้า

รักแรกของหนูเลยคะเป็นรักครั้งเดียวค่ะพี่เป้ตอนปวช.อันนั้นน่ะนับเป็นรักแรกไหมคะใช่สิรักครั้งแรกบางทีก็หัวใจแตกสลายได้นะใช่ไหมอุ้ยนั่นเป็นเพลงบางแก้วนี่อยากฟังเปล่าเดี๋ยวหาก่อน

โหทุกคนส่งข้อความมาย้อนรำลึกถึงรักแรกกันเต็มไปหมดเลยนะฮะผมนั่งอ่านแล้วก็แฮปปี้นะแต่บางอันก็แบบแอบขำไปด้วยมันเป็นความน่ารักเนาะรักแรกเป็นรุ่นพี่อะค่ะพับดาวกระดาษเดินเฉียดหน้าห้องเดินผ่านเวลาพี่เขาเล่นบาสฟินค่ะคบกันปีนึงแล้วห่างกันไปกลับมาคบอีกทีตอนเรียนมหาวิทยาลัยแต่ก็เลิกกันอยู่ดีค่ะฮ่าๆนั่นเป็นความหลังฝังใจความรักแรกนะมันก็ยังจำได้นะคุณผู้ฟังว่าไหมรักแรกตอนม.2แยกๆกันไปบังเอิญไปเจอกันในงานหนึ่งเขาก็ไปทำงานเราก็ไปทำงานแล้วเขาก็ให้เพื่อนมาถามเราว่าชื่อนี้หรือเปล่าเราบอกว่าใช่เขาก็เลยเดินมาคุยขำค่ะปัจจุบันติดต่อคุยกันในฐานะเพื่อน Facebook ค่ะนะมันก็เป็นความรู้สึกดีๆเนาะคนเราได้รู้จักกันแล้วก็เคยชอบพอกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะรักแรกตอนม.ต้นค่ะชอบรุ่นพี่ม.ปลายต้องคอยแอบดักมองตอนพักเที่ยงหลายคนเป็นนึกถึงเพลงนี้เลยค่ะลูกอาหารพี่เป้เปิดลึกๆความหลังให้หน่อยได้ๆเดี๋ยวหาให้แต่เมื่อกี้ติดเพลงนี้ไว้ไงรักครั้งแรกหัวใจก็แต่

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมวคานิว่า
1: ไปกันที่อีกหนึ่งบรรยากาศนะฮะ2ไอซ์เจอกันครับคุณผู้ฟังจำได้ไหมที่ Cover Life เอาไอซ์รุ่นพี่มาร้องนะฮะเอาเพลงของไอซ์รุ่นพี่มาร้อง1ไอซ์ซอนยูและ1ไอซ์พาริสครับผม

0: โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: เวลาผ่านไปเร็วนะฮะตอนนี้10โมงครึ่งเลยฮะคุณผู้ฟังได้เวลาทายเพลงกับพี่เป้ครับวันนี้เพลงที่เอามาให้ทายเนี่ยนะครับพี่เป้จะรีบพูดไปทำไมเนี่ยกลัวเวลาไม่ทันเพลงนี้ง่ายมากนะใครที่ไม่เคยตอบได้เลยวันนี้ต้องได้แล้วนะ1 2 3ให้แค่นี้ติ๊วนิวติ๊วนิวเพลงอะไรเพลงอะไรพวกเราง่ายมากส่งคำตอบให้ชื่นใจหน่อยเร็ว
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
4: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรดได้อร่อย
5: ว้า wow.
4: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคกาแรด
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: คานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: เอฟวันนี้พี่จะท้องแต่ท้องมันเรียกหางั้นขออะไรเผ็ดๆช้าๆแบบซีดสักหนึ่ง
1: ชีวิตต้องลองสักซีดหนึ่ง
0: พรุ่งนี้ค่อยลดเวลานี้ขอปิดจบด้วยหวานเย็น
1: เธอคือวัน
0: มิวสิกเดย์เสิร์ฟเพลงเพราะครบรสเต็มอิ่มตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
2: โดย

0: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว Smiley Request โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ก็เรียกว่าตอบถูกกันล้นหลามมากเลยนะฮะแต่ก็มีตอบผิดอยู่นะหลงไปทางนู้นทางนี้อะไรนิดๆหน่อยๆนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่ตอบถูกแล้วบางคนก็ดีใจมากบอกว่าเป็นการที่ตอบถูกครั้งแรกในชีวิตเลยพี่เป้กับการได้เพลงกับพี่เป้มันไม่ยากเนาะเพลงนี้เนี่ยโอ้โหมันชัดมากมันชัดมากฟังเต็มๆครับ

0: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่ร่วมสนุกกันเนาะแล้วก็ที่ขาดไปได้ต้องขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตด้วยครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เอาเวลาหมดแล้วเร็วจุงโอเคคนที่ตอบถูกเยอะมากอ่ะแล้วก็พี่เป้ก็ต้องเลือกเพลงที่เขาอยากจะฟังนะครับจากการแรนดอมเอานะครับนี่ฮะเจอตรงข้อความนี้ขอเทราโคต้านะฮะแท็กซี่ไรเดอร์ไม่ใช่ไรเดอร์แท็กซี่ไรด์เฉยๆอ่ะเดี๋ยวฟังเพลงนี้ปิดท้ายกันนะฮะโอ้เวลาผ่านไปเร็วมากเลยคุณผู้ฟังเสาร์ที่ไม่ได้เจอกันตรงนี้อ๋อวันเดี๋ยววันเสาร์อ่ะพี่เป้จะไปโผล่ที่เฮ้ยที่ไหนวะลืมเลยวันเสาร์ก็จะไปคุยเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวคุณผู้ฟังนะครับก็มีแขกรับเชิญนะฮะที่เขาไปกันนะฮะหลากหลายมากนะครับก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเผื่อใครว่างนะครับแวะไปเจอกันนะฮะที่ขอหาก่อนเจอที่ไหนเนาะพี่เป้ลืมอ่ะพี่น้องจะไปแถวนั้นประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่อะไรอย่างงี้นะฮะเผื่อใครว่างไปเจอกันเดี๋ยวคนนึกก่อนนะมีสิงวันที่สิงไปนะมิวเซียมสยามเจอกัน

0: ู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
3: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้ ReBeFort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: ดาชี
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: ชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
3: Legalize อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม Legalize แค่เปิดก็ว้าวว้าว
1: ใช่ Legalize อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
5: ตุ๊กแก่
6: เต็งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
7: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

0: ยาชนิดนี้ช่วยลดอาการหลงลืมรับประทานวันละ1ครั้งก่อนเชื่อใจเขาผลข้างเคียงอาจทำให้เจ็บหนักเมื่อรู้ว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้คิดมากแต่คุณคิดถูกเจ็บมากไปมารักษาแผลหัวใจกับพี่อ้อยพี่ชอดศุกร์นี้4ทุ่มที่คลับไฟเดย์เจ็บเพราะเชื่อใจแชร์เรื่องราวของคุณมาให้เราที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน
1: โดยยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่แคน
2: เหมือนแคนจะมากับฝนนะ
3: ใช่
2: รู้สึกว่ามองไปด้านหลังนี่คือครึ้มมากเลยอ
3: ่
2: ะ
3: แคนนี่คือมาพร้อมเลยนะคะกับความมืดครึ้มนะด้านนอก
2: มาพร้อมความมืดครึ้มเลยเมื่อกี้มันแดดออกอยู่ไม่ใช่หรอ
3: ใช่
2: เดี๋ยวนะ
3: ก็คือเหมือนแบบครึ่งนึงอ่ะของฟ้าอันนี้คือมองออกไปจากห้องจัดรายการนะมันมีความแบบว่าดำมืดเป็นเมฆดำมากพร้อมถล่มแล้วก็เลยไปอีกนิดนึงท้องฟ้าที่เลยออกไปก็คือฟ้ายังใสอยู่เลยอ่ะคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะ
2: ก็คือจะตกแค่ตรงนี้ไงเดี๋ยวต้องเลือกเพลงแรกไว้เลยเธอมากับฝน
3: เธอมากับฝนจริง
2: หล่อตรงที่เดินตักฝนใช่ไหมเออเงียบทำไมอ่ะ
3: ขออนุญาตเดทแอร
2: ์เดทแอร์แบบแล้วก็ถ้าเกิดคุณไม่เห็นหน้าพี่ต้อจะยิ้มค้างครับเหมือนกับแบบเอ๊ฉันคุณต้องพูดอะไรต่อดีนะอะไรเง
3: ี้
2: ย
3: ไม่ต้องพูดดีกว่า
2: โอเค
3: นะเจอกันชั่วโมงนี้ติดตามกันนะคุณผู้ฟังปีนี้การเดินทางเอาแบบทั่วโลกเลยนะคะ
2: ครับ
3: คนที่เดินทางลองสังเกตดูเพราะเป็นยังไงอ่ะคือคักกันอยู่ดีอยู่ไหมหรือว่ามันพี่รู้สึกสนามบินเหงาๆไปนะ
2: ไม่แน่ใจเป็นไงกันบ้างเน
3: า
2: ะ
3: นั่นน่ะสิจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะคะรวมไปถึงต้นทุนการเดินทางที่พุ่งขึ้นแน่นอนล่ะมันมีผลกระทบต่อการเติบโตของภาคส่วนนี้นะคะ
2: ครับ
3: โดยองค์การท่องเที่ยวแห่งสหประชาชาติหรือ UN Tourism นะคะเขามีการปรับลดคาดการณ์การเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลกในปีนี้นะคะอยู่ที่1-2% จากคาดการเดิมช่วงเดือนมกราคมตอนนั้นคาดการเอาไว้ว่าจะอยู่ที่ 3-4%
2: คร
3: ับ เขาบอกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงครึ่งแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นเพียง 0.4% นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไปดูแอฟริกามีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงครึ่งแรกของปีนี้เนี่ยเพิ่มขึ้น 4% ตามมาด้วยยุโรปเพิ่มขึ้น 3% ค่ะภูมิภาคอเมริกาเพิ่มขึ้น 2% ในขณะที่เอเชียและแปซิฟิกเพิ่มขึ้น
2: 1%
3: แต่ก็ยังอยู่ต่ำกว่าระดับปี 62-11% เลยนะคะ
2: ครับ
3: ส่วนตะวันออกกลางอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยค
2: ือโอ้นี่น่าจะห่างหายนะ
3: นักท่องเที่ยวต่างชาติก็บอกว่าลดลง 22%เพราะว่าความขัดแย้งมันกระทบโดยตรงอะนะคะคือ UN Tourism แบบว่าแนวโน้มการเติบโตที่มันปรับลดลงเนี้ยมันจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาของความขัดแย้งนะรวมไปถึงผลกระทบที่มีต่อราคาน้ำมันและเงินเฟ้อโดยรวมแน่นอนแหละราคาอะไรก็ตามที่มันพุ่งสูงขึ้นรวมไปถึงความไม่แน่นอนมันมีแนวโน้มที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเวลาที่เขาจะใช้จ่ายอะเขาก็จะคิดถึงความคุ้มค่ามากที่สุดให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากว่าเอ้ยฉันไปแล้วมันคุ้มเปล่
2: า
3: ซึ่งเวลาที่จะเลือกจุดหมายปลายทางในการเดินทางก็อาจจะเป็นไปได้ว่าใกล้บ้านหน่อยละกันเลือกใกล้บ้านมากขึ้นหรือไม่ก็ยังไม่ออกนอกบ้านละกันเที่ยวในประเทศนี้แหละ
2: ใช่ๆมันมีหลายเรื่องนะเรื่องเศรษฐกิจด้วยเรื่องของแบบค่าครองชีพต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะลดส่วนนี้ไป
3: มันก็เข้ามากดดันในเรื่องของการใช้จ่ายเหมือนกันนะคะ
2: ใช่ๆครับแล้วทุกวันนี้ก็ประหยัด

0: ปิดท้ายกันนะคะเคยไหมตื่นเช้ามาแล้วมันรู้สึกว่าระคายคอ
1: ม
0: ันหลายสิ่งนะเอาฝุ่นก็ด้วยนะคะนอนห้องแอร์บางวันเราใช้เสียงเยอะไง
1: ใช่ของแคนบ่อย
0: ใช่ป่ะ
1: แล้วก็ต้องรุนเลยเพราะว่าเราต้องอ่านข่าวเช้าบ้างไง
0: จริงๆบางทีถามแคนมีอาการอย่างเงี้ยแคนเป็นบ้างพี่มีอาการอย่างเงี้ยแคนเป็นเหมือนกันไหมวันที่ใช้เสียงเราต้องการตัวช่วยที่มีประสิทธิภาพที่มาแก้ปัญหานี้นะคะอยากแนะนำให้ทุกคนเลือกสิ่งที่มีประสิทธิภาพให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าทุกการฉีดใช้มันเข้าไปสะสมในร่างกายเรานะคะเลือกอินกรีเดียนที่เป็น medical grade นะคะเลือกตัวที่มีงานวิจัยและโรงพยาบาลแนะนำนะคะเมื่อเริ่มเจ็บคออันนี้แกรมจริง
1: ด้วยกำลังจะทายว่ามันดูจริงมากเลย
0: มันจริงๆอย่ารอให้เป็นหนักคุณผู้ฟังใช้คามิโลซานเอ็มนะคะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่างมีประสิทธิภาพนะคะหยิบใช้ได้ทันทีเลยแค่เริ่มรู้สึกระคายคอคามิโลซานเอ็มพกง่ายใช้สะดวกนะคะอย่าลืมนะคุณผู้ฟังเวลาที่แบบเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักนะคะใช้คามิโลซานเอ็มหาซื้อติดกระเป๋าเอาไว้ให้อุ่นใจได้เลยแวะได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะคะดูแลกันหน่อยเนาะบางทีเราใช้เสียงแบบเยอะเกินเหตุจริงอ่ะดูแลกันด้วยนะคะพี่แคนก็ต้องดูแลด้วยนะ
1: ใช่ครับผ
0: มช่วงหน้านะเดี๋ยวกลับมาเจอกันรอบเที่ยงเดี๋ยวเขามีแขกด้วยนะ
1: มีแขกด้วยนะฮะเดี๋ยวเจอกัน
2: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
3: All well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก All well
4: Green Wave เพลงดีกับความรู้สึกดี
2: DJ Playlist 55 MinutesDJ Can
1: คุณฟังครับ DJ Playlist by DJ Can ตอนนี้ 11:06 นะฮะมากับฝนจริงๆมองจากด้านหลังตรงตึกแกรมมี่ตอนนี้คือครึ้มมากๆแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนฝนตกหรือเปล่าเป็นยังไงกันบ้างส่งมาบอกกันหน่อยนะครับ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

Soundtrack คุณฟังครับพิมพ์นิทานวันนี้กรอความทรงจำกันหน่อยดีกว่าย้อนกลับไปตอนวัย14รู้แหละเดี๋ยวจะเปิดเพลง14อีกครั้งนะฮะให้ทุกคนลองคิดตามกันหน่อยว่าตอน14เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างตอน14มีแฟนแล้วหรือยังตอนนั้นหน้าตาเป็นยังไงนะมันเกิดฟีลลิ่งไงบ้างกรอความทรงจำกันหน่อยของแค่เนี่ย14ยังโสดอยู่ตอนนั้น

0: Request. โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาพรุบพรุบโผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: คุณผู้ฟังครับวันนี้เรามีแขกมาอยู่กับเราด้วยนะครับต้อนรับพี่ซินครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีฮะสวัสดีทุกคน
1: นี่อยู่กับเราที่นี่กินเดฟนะครับเมื่อกี้คุยกันนอกรอบเนาะก็ตอนเมื่อกี้เปิดเพลง14อีกครั้งแล้วก็ถาม14เป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นเป็นไงบ้างนึกย้อนไป
2: นานมากเลยค่ะจำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ช่วงนั้นก็คิดว่าน่าจะเพิ่งเข้ามัธยมอะไร
1: ม.2ประมาณม.2
2: ใช่ใช่
1: เออพอคิดย้อนกลับไปก็มันก็นึกยากเหมือนกันนะ
2: ม
1: ันนานแล้วเหมือนกันนะครับ
2: ช่วงนั้นจำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ฮะ
1: โอเคต้อนรับคุณสู่ Green Wave ของเรานะครับแคนรู้สึกว่าแคนยังไม่เคยได้คุยกับพี่ซินดี้ Green Wave เลยมั้
2: ง
1: ใช่ไหมยังไม่เคยวันนี้เราคุยกับเพลงใหม่นะฮะที่เพิ่งออกมาตอนนี
2: ้
1: เพลงชื่อว่าขอบคุณ Thank you คือเอาจริงนะพอเป็นชื่อเพลงว่าขอบคุณ Thank you นี่เดาไม่ออกเลยว่าจะมาขอบคุณแนวไหนอ่ะ
2: ส่วนใหญ่คนเขาจะบอกว่าเหมือนแบบพอเห็นชื่อเพลงแล้วจะรู้สึกว่าน่าจะเป็นเพลงรักหวานๆอะไรอย
1: ่
2: าง
1: น
2: ี้ไม่จริงๆแล้วเป็นเพลงนี้แอบเศร้าเยอะอยู่นะ
1: เพลงนี้เป็นเพลงที่เป็นเพลงแรกที่ออกมาตอนนี้เป็นศิลปินอิสระใช่ไหมครับเป็นเพลงแรกคอนเซ็ปต์เพลงนี้มายังไงฮะ
2: เพลงนี้เนี่ยมันก็จะพูดถึงนี่แหละเราขอบคุณคนที่เหมือนกับอาจจะเคยรักเราแต่ว่าไม่มากพอที่จะทำให้ความรักนั้นมันแบบดำเนินต่อไปได้อะไรประมาณนี้ก็คือคล้ายๆกับว่าจริงๆใต้คำขอบคุณมีคำว่าลาก่อนอยู่อะไรประมาณนี
1: ้ฝั่งนี้เป็นฝั่งที่อยากลาหรือว่าฝั่งนู้นลานะ
2: ฝั่งนู้นลาแต่เม
1: ื่
2: อเราขอบคุณเขาที่แบบครั้งหนึ่งเคยมีแบบเคยรักฉันแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มากขนาดนั้น
1: มุมมองนี้มันออกมาได้ยังไงครับส่วนใหญ่เพราะว่าไม่ต้องเป็นลามันหรอกไม่ต้องขอบคุณมันหรอกฟิลนี้มากกว่า
2: จริงจริงอ่ะส่วนหนึ่งเลยที่จินได้ไอเดียมาคือจินได้ไอเดียมาจากความสัมพันธ์ของศิลปินกับแฟนคลับคือเรารู้สึกว่าในความสัมพันธ์อันเนี้ยก้อนเนี้ยมันมีทั้งแน่นอนแฟนคลับแฟนเพลงของแต่ละคนศิลปินอะไรเงี้ยก็จะมีทั้งความรู้สึกรักชอบทั้งแบบที่มั่นคงมากๆแบบโอ้โหเขาแบบติดตามเรามาตั้งแต่แบบช่วงแรกจนแบบกี่ปีแล้วเขาก็ยังตามอยู่แต่ว่าก็จะมีบางส่วนที่เหมือนเป็นความรักที่ค่อนข้างแบบเปราะบางแล้วก็มีความฉาบฉวยประมาณนึงอะไรเงี้ยเราก็เลยได้ไอเดียว่าเราอยากจะลองเอามาเขียนเป็นเพลงรักดูโดยที่แบบใช้ความสัมพันธ์คอนเซปต์ตรงนี้มา
1: แปลกนะตอนที่เราคุยมานี่ยังไม่เคยมีคอนเซปต์นี้มาก่อนนะจากฟีลลิ่งนี้เพราะว่าพอบอกว่าเป็นฟีลลิ่งที่มาจากความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินกับแฟนคลับเข้าใจได้นะเพราะว่าในสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดไปแต่ว่าในช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็รู้สึกขอบคุณที่มันมีช่วงเวลานั้นเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนความสัมพันธ์ของคู่รักที่แบบว่าเฮ้ยมันต้องผิดใจกันในการเริ่มมีเรื่องที่บาดหมางกันแต่บางทีมันเป็นเรื่องของเวลา
2: อะไรก็แล้วแต
1: ่
2: ที่มันเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยจนมันก็จะมีประโยคนึงในเพลงที่จะพูดว่าต่อจากนี้ฉันก็จะดูแลคนที่ยังอยู่กับฉันนะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: พอพี่ซินพูดนี่แค่นึกย้อนไปสมัยตอนแบบเมื่อก่อนเลยอะตอนประกวดเดอะสตาร์ใหม่ๆจำได้ว่าตอนประกวดเดอะสตาร์นะออกมานี่แฟนคลับรวมๆกันนะน่าจะมา200กว่าคนทุกคนที่เหลืออยู่10นะ10คนที่แบบเฮ้ยอยู่มาเป็น10กว่าปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ละคนก็แยกย้ายบางคนก็จากการที่เรียนอยู่ก็จบทำงานแล้วบางคนมีครอบครัวไปแล้วทุกอย่างก็จางๆกันไป
2: ใช่ใช่ซึ่งว่าศิลปินทุกคนน่าจะมีฟีลลิ่งนี้แบบไม่มากก็น้อยอะไรอย่างเงี้ย
1: อันนี้ออกจากประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองด้วยหรือเปล่าหรือว่า
2: ด้วยฮะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือมาจากเรื่องความรักที่เป็นความรักจริงๆที่เราเจอมา
1: ครับแสดงว่าเป็นมุมคนดีอยู่นะผมรู้สึกแบบขอบคุณ
2: ไม่รู้
1: แล้วเรื่องของเนื้อเพลงนะครับเนื้อเพลงนี่คือจับการเองเลยไหมหรือว่า
2: ใช่เหมือนเดิมเพราะว่าปกติซินก็
1: เขียนเองแล้ว
2: มาตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ยุคแบบเบาๆเรื่องจริงอะไรเป็นต้นมาเลย
1: แค่สังเกตเพลงของพี่ซินส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่ใช้ภาษาแบบเข้าใจง่ายนะ ใช่ไหมแล้วในการเขียนหรือคือเราคำมันมาอย่างไรคือในการแต่งเพลงของวิสินเนี่ยคือมาพร้อมกันเลยไหมแบบเพลงเมโลดี้หรือว่าฟีลลิ่งอะไรเงี้ย
2: ส่วนใหญ่จะมาแบบว่ากระปิบกระปล่อยฮะคือเหมือนแล้วเราจะได้แบบบางช่วงมาก่อนแล้วก็แบบจะคิดไม่ออกแล้วก็โอเคไปทำงานอย่างอื่นไปทำเพลงอื่นไปทำอะไรก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็พอเราแบบเหมือนรู้สึกกับอันนี้อีกรอบนึงเยอะๆอะไรเงี้ยก็ถึงจะค่อยเขียนอ๋ออย่างเพลงเนี้ยก็เหมือนแบบได้ท่อนฮุกมาก่อน
1: ได้ฮุกก่อน
2: ใช่แล้วก็เหมือนก็อ่ะก็เก็บไว้ในสมองแล้วก็พอแบบไปเจอสมมุติไปเจอเหตุการณ์อะไรที่มันคลิกกับฮุกอันนี้พอดีอะไรเงี้ยก็จำได้ว่าอันนี้ก็เขียนแบบรวดเดียวเสร็จภายในวันเดียวเลย
1: แสดงว่ามันได้ข้อมูลมาครบพอดีทุกอย่าง
2: ประ
1: มาณใช่ไหม
2: แล้วเรารู้สึกแต่มันแบบจนครบแล้วก็แบบเขียนได้เลยอะไรเงี้ย
1: ในการแต่งเพลงเคยมีเพลงไหนไหมที่ยังแต่งไม่จบเลยเนี่ย
2: โอ้ยมีตลอดตอนนี้ก็ยังมีอยู่ เพลงที่ยังไม่ได้แบบที่ยังไม่ได้ปล่อยออกมาที่เก็บเอาไว้ในแบบคลังใน
1: ค้างอยู่ค้างอยู่เนี่ย
2: มีตลอดมีตลอด
1: โอเคสไตล์ของดนตรีเหมือนเดิมไหมครับเป็นฟิลเดิมไหมหรือว่าเป็นแนวไหน
2: ใช่ซินรู้สึกว่าซินเป็นคนเขียนเพลง
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยในเพลงช่วงหลังๆมาเนี่ยซินรู้สึกว่าอยากจะเน้นตรงนี้แหละคือmessage ที่เราอยากจะสื่อสารเพราะฉะนั้นพาร์ทดนตรีเนี่ยจะค่อนข้างแบบฟังง่ายเหมือนแบบเพื่อนดนตรีน้อยชินไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันก็จะมีบางพาร์ทที่มันอาจจะโอเคพิเศษเติมเข้าไปพิเศษมากขึ้นอย่างเช่นพวกเครื่องสายพวกอะไรก็ยังคงความเป็นเพลงที่เอาไว้ใช้ฟังจริงๆฟัง message ฟังดนตรีอะไรอย่างเงี้ย
1: คือเพลงจริงมีหลายแบบเนาะบางเพลงก็จะเน้นแบบบางทีดนตรีหลายๆอย่างประกอบกันไปเพื่อฟีลลิ่งเพลงแต่ในบางเพลงที่ต้องการแบบเล่าเรื่องเยอะ
2: ๆ
1: ก็จะให้ได้ยินเสียงชัดๆไปเลยว่าแบบเป็นยังไงเล่าอะไรบ้างนะครับเพลงนี้จะมี MV มั้ย
2: ฮะไม่มี
1: ไม่มีจริงเหรอ
2: 100% เพราะว่าเราอย่างที่บอกว่าเราอยากเน้นเรื่องการแบบสื่อสาร message ของเพลงมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบยังไม่รู้สึกว่าแบบอยากจะทำ MV อ่ะอยากจะให้คนฟังเพลงของเราจริงๆด้วยอ่ะประกอบไปอีกอย่างนึงก็คือไม่มีตังค์เพราะว่าตอนนี
1: ้
2: ไปศิลปินอิสระแล้วใช่
1: แล้วเคยคิดไหมครับว่าถ้าเกิดสมมติมีมิวสิกวิดีโอจริงๆมันจะเป็นแบบเล่าเรื่องยังไงอ่ะ
2: โอ้ก็ต้องสินว่าต้องมานั่งคิดแล้วก็ตีความในคำนี้กันอีกว่าจะเหมือนจะถ่ายทอดออกมายังไงก็คิดว่าคงน่าจะแบบดราม่าเว่อร์ๆไปเลยเนาะ
1: ถ้าเกิดมีแบบผู้เสนอทุนทำให
2: ้ก็ทำสิฮะรออะไรเงินมาการแสดงไปอยู่แล้ว
1: แน่นอนนะลองดูกันแต่อยากให้ลองฟังเนื้อหากันก่อนว่าเฮ้ยเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะครับแล้วนอกจากเพลงนี้แล้วมีอื่นๆที่มีแพลนต่อจากนี้ไหมครับ
2: ก็เดี๋ยวซินจะมีแฟนมีตวันที่10ตุลานี้ฮะก็ตอนนี้ยังขายบัตรอยู่คิดว่าบัตรน่าจะเหลือน้อยมากและน่าจะเหลือโซนเดียวก็น่าจะเหลือเป็นหลัก10ใบอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าใครสนใจอยากไปเจอซินไปฟังเพลงเนี่ยอย่างเพลงขอบคุณนี่ก็คิดว่าน่าจะได้ร้องในงานเป็นครั้งแรกๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไปได้ฮะเข้าไปดู
1: ที่ไหนยังไงบ้าง
2: เข้าไปดูรายละเอียดในการจองบัตรอะไรอย่างงี้ใน IG ของซินละกันซิน official ในนั้นมีเขียนบอกอยู่
1: อยากให้ฟังสดๆนะจริงๆโอเคฟังเพลงในที่แบบว่าอัดมาออฟฟิเชียลมันก็แบบฟิลนึงแหละแต่ว่าในการสดมันก็อีกฟิลนึง
2: ใช่
1: เนาะอยากให้ฟังกันนะครับฝากเพลงนี้นิดนึงฮะ
2: ได้เลยก็เพลงนี้ก็เป็นซิงเกิลล่าสุดของซินนะคะชื่อเพลงว่าขอบคุณย้ำกันอีกทีนึงก็ซินก็ห่างหายจากการปล่อยเพลงมานานแล้วก็เหมือนเท่าที่เข้าไปอ่านในตามโซเชียลต่างๆส่วนใหญ่คนก็จะแบบมาถามซินตลอดว่าแบบเมื่อไหร่พี่จะปล่อยเพลงเมื่อไหร่พี่จะปล่อยเพลงใหม
1: ่
2: เจอหน้าทีไรก็เมื่อไหร่พี่ซินจะปล่อยเพลงใหม่เนี่ยปล่อยแล้วเรียบร้อยก็ยังไงก็วอนชาวเน็ต วอนชาวเน็ตนะคะคนที่ถามมาก็ช่วยเข้าไปฟังกันด้วยปล่อยแล้วเรียบร้อย
1: ตอนนี้พี่ซินยังร้องเพลงของตัวเองได้ครบทุกเพลงไหมหมดไหมเนาะนอกจากเดี๋ยวพี่ซินจะต้องร้องสดให้ฟังอยู่แล้วเพลงขอบคุณเนี่ยทั้งท่อนหนึ่งนะฮะแฟนๆอยากฟังเพลงอะไรของพี่ซินเผื่อแถมให้นิดหนึ่งเบาๆ
2: นี่ไงมีเบาๆ
1: เขียนเบาๆนี่คือแบบตำนานจริงๆอ่ะใครจำได้เลยตอนนั้นใครยังไม่เข้าเดอะสตาร์เลยแล้วก็เพลงนี้คือได้รับรางวัลแบบมหาศาลมากตอนนั้นคือเสียงกีตาร์เข้าหูอยู่ตลอดเวลา
2: ก็รับไปตอนนั้นแล้วก็น่าใช้ไปหมดแล้วโควต้ารับรางวัลณตอนนั้น
1: โอ้ไม่เพลงนี้ต้องมาครับลองฟังมีสดๆให้ฟังสักหน่อยไหมฮะขอบคุณ thank you นะฮะชาวกรีนเวฟของเราได้ฟังกันหน่อย
2: โอเค

0: สัญญาโอเคนี่ไหมแล้วเดี๋ยวไปฟังต่อใน
1: พี
0: ่สตรีมมิ่ง
1: อีกนี้ก็จะจบพวกแล้วประมาณนี้ก็ได้ปรบมือหน่อยเพื่อหลายๆคนคิดถึงครับเราแถมเบาๆกันสักนิดหนึ่งนะฮะเออหลายคนคิดถึงอยู่
0: โอเค
1: จัดไปครับนี่คือเบาๆจากพี่สินครับ

0: เฮ้ยฉันได้ร้องเพลงกับพี่ซินแหละ
1: โอเคฝากเพลงนี้สักทีนึงครับพี่ฟังที่ไหนยังไงได้บ้างครับ
2: ได้เลยฮะตอนนี้ก็เพลงขอบคุณนะฮะปล่อยแล้วทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มนะแล้วก็รวมถึงไรลิกส์วิดีโอก็ปล่อยแล้วทาง YouTube เข้าไปดูกันได้ฮะก็จะเห็นซินมีผีเสื้อเกาะอยู่ตรงไหล่
1: อ่ะใช
2: ่ใช่ๆ
1: ๆ2ตัว
2: ใช่ฮะก็เข้าไปดูกันได้แล้วก็ถ้าใครชอบก็ช่วยกันขอกันเข้ามาทาง
0: กรีเวฟได้เลยนะฮะจัดให้แน่นอนฝากด้วยนะครับเพลงนี้ขอบคุณ thank you นะครับจากพี่ซินนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้
2: ขอบคุณคร
0: ับ ขอบคุณครับเมื่อกี้กลืนกันไปนิดนึงละฟังกันเต็มๆครับเพลงนี้ขอบคุณจากพี่ซินนะครับ

0: Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care Green Wave Share for Care Can to Care
2: เฮ้ยหัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกลิ่นหืนไหม
3: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิป
6: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
7: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
6: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
7: อืมจะชัวร์เหรอ
6: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
7: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
8: มาเจอสันนันเดชาลอนามุซึมซึมไม่ต้องเหี่ยวถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
9: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
10: มาสคาร่าใช่ดีเวอร์มาสก้าคอนตานียาวเป็นแป้สุดเลยไม่ต้องพูดเลยอ้าดิ
9: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
11: Profile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
12: ์ JNK Beauty.com Top to File and File
13: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
14: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
15: เดี๋ยวมันก็ดีแน
16: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
17: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
18: เดี๋ยวมันก็ดีแน
19: ่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
9: แค่สิ

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟนลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310
2: ตายโต๊ะวิทยา EP 63ครั้งแรกกับการบุกรั้วโรงเรียนระดับอินเตอร์เนชั่นแนลรีวิวแบบเล่นใหญ่จัดเต็มในพื้นที่กว่า22ไร่พาดูทุกซอกทุกมุมห้องเรียนเบิ่มๆแฟซิลิตี้บิ๊กบิ๊กบรรยากาศแบบนี้มันดีมากยิ่งเปิดกว้างยิ่งเรียนรู้ได้มากกว่าศุกร์ที่18กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube Airtime ดูดีสนับสนุนโดย Basis International School Bangkok เติบโตบนรากฐานความเป็นไทยเชื่อมโยงก้าวไกลสู่สากล
3: วิธี save energy แบบ
4: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
5: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไรที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมนะครับผม
4: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
5: เพราะของที่เท่ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ1 2 3 4 Go Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
6: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกินอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
7: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
8: Green Wave Share for Care Can to Care
7: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
1: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
7: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
8: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
0: News โดย
4: มาครับ
9: รอบเที่ยงค่ะแป๊บเดียวเองเจอกันอีกรอบนึงละ
10: แล้วมันก็ครึมขึ้นเรื่อยๆนะครับ
9: ใช่แต่ว่าคือ
10: ดำมืดแล้วตอนนี้
9: จริงแต่ว่าแถวโศกอ่ะยังไม่ตกนะแต่คือแบบว่าขู่มากๆเลยอ่ะขู่ว่าแกตกแน่เจอแน่
10: คือดูแล้วเนี่ยไม่น่าร อด
9: ไม่น่ารอด
10: ใช่
9: อีกไม่น่าจะไม่น่าเกินชั่วโมงอ่ะจริง
10: ตอนนี้อุ้มเต็มที่แล้วอ่ะคืออุ้มสุดๆแล้ว
9: พร้อมถล่มนะ
10: ใช่ครับ
9: ตายแล้ววันศุกร์ด้วยนะ
10: มีบอกว่าหลัก4เนี่ยฝนลงฝอยๆแล้ว
9: ฝอยๆ อาจจะแบบแค่ปล่อยๆนิดๆอะไรอย่างงี้ป่ะ
10: ปล่อยๆกําลังคิดอยู่ว่าเคยใช้ไหมฝนตกเป็นฝอยๆแล้วแต่ที่
9: มีบ้างมีบ้าง
10: บางนาตกแล้ว
9: นะคะ
10: โอเคน่าจะหลายพื้นที่นะครับ
9: หลายพื้นที่จัดหนักไปแล้วเนาะแต่เทศโศกยัง
10: ครับ
9: แต่มาปั๊บนึง
10: ไม่น่ารอดนี่ถ้ารอดนี่คือปาฏิหาริ
9: ย์เดี๋ยวมันจะมาลงมาสักประมาณบ่ายโมงช่วงจัดรายการเสร็จพอดีติดตามกันนะคะช่วงเที่ยงมีใครทานอะไรกันบ้างนะคะหลายคนก็ใช้อาศัยช่วงกลางวันในช่วงเวลาแบบนี้ลอกเมนูคุณผู้ฟังบางวันมันนึกไม่ออกไงแล้วคุณผู้ฟังเขามักจะชอบส่งมาในช่วงเที่ยงไง
10: ใช่แค่ก็นึกไม่ออกตอนนี้
9: ใช่ไหมล่ะว่าแต่อาหารที่คุณกินมีมดตกแต่งอาหารอยู่ด้วยหรือเปล่า มันมีรายงานนะที่กรุงโซเกาหลีใต้มีร้านอาหารระดับ2ดาวมิชลินแห่งหนึ่งถูกปรับนะคะฐานฝ่าฝืนกฎหมายสุขอนามัยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะคะเพราะว่าเขาใช้มดเนี่ยเป็นเครื่องตกแต่งพวกแบบขนมหวานอะไรอย่างเงี้ยเจ้าของร้านถูกปรับเป็นเงิน15ล้านวอนนะคะประมาณ 3,400 ขณะที่บริษัทผู้ดำเนินกิจการร้านถูกปรับอีก10ล้านวอนนะคะ
10: เพราะมีมดด้วยนะ
9: มีมดคือตามกฎหมายของเกาหลีใต้เขาบอกว่ามันจะมีแมลงที่ได้รับอนุญาตให้แบบกินได
10: ้
9: อ
10: ่
9: ะมีอยู่10ชนิดแต่ว่ามดไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อนี้ในขณะที่อัยการเคยขอให้ศาลลงโทษเจ้าของร้านจำคุก1ปีพร้อมกับปรับเงิน20ล้านวอนแต่ว่าผู้พิพากษาพิจารณาแล้วว่าเจ้าของร้านเนี่ยยอมรับข้อกล่าวหาแล้วก็ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อนนะคะเขาก็เลยเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยมาประกอบการกำหนดโทษแต่ว่ายังก็ตามนะศาลบอกว่าความผิดนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเนื่องจากว่านอกจากการฝ่าฝืนมาตรฐานด้านอาหารแล้วอ่ะเขาเอามดไปตรวจด้วยนะพบโลหะหนักในปริมาณที่เกินมาตรฐานด้วย
10: มันที่สุดนะ
9: มากกระทรวงความปลอดภัยอาหาร
10: และยาสุดเลย
9: ของเกาหลีใต้เขาบอกว่าตรวจพบการใช้มดเพราะว่าไปเจอรีวิวร้านอาหารบนโลกโซเชียลแล้วมีภาพแบบภาพถ่ายประกอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเจ้าของร้านน่ะเอามดประมาณ 3-5 ตัวมาโรยบนอาหารบางเมนูเขาบอกว่าเป็นการเพิ่มรสชาติมดมันจะมีความแบบรสเปรี้ยวอะไรอย่างเง
10: ี้
9: ยแล้วก็ทำต่อเนื่องเกือบ4ปีนะคะคิดเป็นมดที่ถูกเอามาใช้เป็นเครื่องตกแต่งอาหารแคนว่ามดกี่ตัว
10: 20,000
9: 49,000 ตัวเยอะมาก
10: เฮ้ย
9: แล้วก็ละเอียดมากด้วยในการที่จะนับ
10: โอ้โหเขาแบบคือไม่ได้อึ้งที่แบบว่าที่มันเยอะนะ
9: อ
10: ึ้งที่นับยังไงเนี่ยคือนับตอนไหนอ่ะคือเอ้ย
9: ต้องมันต้องมีเวลาแหละมันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นโรงขึ้นศาลกันขนาดนี้เขาบอกว่ามดส่วนใหญ่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาบางส่วนมาจากประเทศไทยด้วยนะ
10: เคยขายกันยังไงเนี่ย
9: เคยกินนี้ไหมแบบมันเป็นช่วงตามฤดูกาลแล้วแพงมากนะคุณผู้ฟังราคาไม่ได้ถูกนะพวกแบบไข่หมูแดงอ่ะ
10: เคยกิน
9: แกงแบบแกงไข่หมูแดงอะไรอย่างเงี้ยอร่อย
10: เคยกินแต่ว่าไม่เคยแย
9: ่ไม่เคยเหมือนกัน
10: เพราะว่าเหมือนกับเคยเห็นเขาทำแล้วมันแบบมันดูสุ่มเสี่ยงโดนกัด
9: โดนกัดแล้วมดตัวใหญ่ด้วยอ
10: ่
9: ะ
10: ใช่มดสีแดงอ่ะ
9: มดแดงแบบมดแดงตัวใหญ่ๆคุณผู้ฟังน่าจะเคยเห็นนะ
10: ใช่
9: แต่ว่าเป็นเมนูที่อร่อยนะ
10: อร่อยใช่มันจะมีความมัน
9: ๆใช่นะคะต่อเจ้าของร้านเขาก็อ้างว่าไม่รู้ว่าการเอามดมาใช้เป็นส่วนประกอบอาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งต้องห้ามในเกาหลีใต้เพราะหลายประเทศเขาก็บริโภคมดเป็นอาหารกันแล้วก็เจ้าของร้านเขาก็ชี้แจงว่ามดถูกใช้เป็นส่วนประกอบแค่เล็กน้อยในเมนูอาหารประมาณแบบสัก15คอร์สแล้วก็ลูกค้าจะได้รับแจ้งว่าสามารถที่จะเลือกพวกเครื่องตกแต่งอาหารชนิดอื่นที่ไม่มีมดแทนได
10: ้
9: นะคะ
10: เนี่ยน่าสนใจนะบางทีเรานึกว่าที่นี่กินได้บางที่เขามีกฎหมายห้ามนะ
9: ใช่
10: แล้วร้านผิดมันมีโทษอย่างเงี้ย
9: แต่ว่าเอาจริงคนกินเขาก็ไม่ได้รู้หรอกมานั่งศึกษากฎหมายว่าเธอฉันไปกินร้านนี้แล้วมันผิดกฎหมายหรือเปล่ามันก็ต้องอยู่ที่คนที่เป็นผู้ประกอบกิจการอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องแบบศึกษาข้อมูลแล้วศึกษากฎหมายด้วย
10: ศึกษากฎหมายด้วยนะจ๊ะ
9: โอ้ตายละหมดตัวเล็กเรื่องใหญ่เลยนะคะ
10: ใช่
9: แต่ว่าแซ่บอยู่นะ
10: จำรสชาติไม่ได้แล้ว
9: อยากจะกินเลยแหละ
10: นี่มีคนบอกว่าวันนี้กินข้าวซอยไก่ค่ะ
9: ข้าวซอยไก่
10: ข้าวซอยไก่เหมือนด้านล่างแกมมี่ก็จะมีมั้ง
9: มี
10: ใช่ไหมข้าวซอยไก่
9: พี่แอนกินอะไรอ่ะ
10: ไม่รู้เลยคือคิดไม่ออกใช่แ
9: ทนบอกว่ายังไม่มีเลยจ้ะ
10: ยังไม่มีเลย
9: มือกลางวันนี้ยังไม่มีเลยจ้ะเฮ้ยปกติเขาจะมีข้าวมานะ
10: ใช่วันนี้ไม่มีฮะ
9: ไม่มี
10: วันนี้ตื่นไม่ค่อยทัน
9: ไม่ทันเอ็นดูอยู่กับแคร์กันต่อนะคุณผู้ฟังบ่ายโมงเจอกันกับพี่แบมค่ะ
10: วันนี้เจอพี่แบมครับ
9: ใช่แล้ว

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมว

0: หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: โอ้นี่ถึงขั้นขนน้ำมาด้วยเป็นแพ็คเลยเหรอแนน
2: ก็เห็นเขาบอกว่าดื่มน้ำเยอะๆดีต่อสุขภาพผิวชุ่มชื้นก็เลยจัดมาเลย5ลิตรกินทั้งวันให้ฉ่ำไปเลย
1: เดี๋ยวดื่มน้ำเยอะก็ดีแนนแต่ถ้าดื่มมากเกินไประวังเกิดภาวะ water intoxication หรือน้ำเป็นพิษได้นะ
2: ฮะน้ำเป็นพิษได้ด้วยเหรอแล้วคือมันต้องเยอะแค่ไหนถึงจะเป็นพิษอ่ะ
1: น้ำเป็นส่วนประกอบ2ใน3ของร่างกายก็จริงนะแนนแต่ถ้าดื่มมากเกินไปมากเกินกว่า3ลิตรต่อวันต้องระวังจ้ะเพราะน้ำจะไปเจือจางโซเดียมในเลือดของเราเกิดภาวะไฮโปแนทรีเมียคือโซเดียมในเลือดต่ำอาการที่ตามมาก็คือปวดศีรษะอ่อนแรงคลื่นไส้อาเจียนซึมจนถึงชักแล้วก็หมดสติได้เลยนะแนน
2: เฮ้ยเกือบไปแล้วขอบคุณนะยู thank you นะ

ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: าชี
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: yeah!

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ ReB Forte วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

พื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีซาร่าดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: คุณผู้ฟังครับ Smiley Request วันนี้นะครับโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะฮะสนุกกันหน่อยนะในช่วงครึ้มๆแบบนี้หนึ่งเพลงจาก Nico Terrio ครับ Capolo

0: พลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave
1: คุณผู้ฟังครับปิดท้ายชั่วโมงนี้ของแคนนะครับ1เพลงจากพี่แอนทิติมาเหมือนไม่มีใครส่งท้ายวันศุกร์ในชั่วโมงก่อนบ่ายนี้นะฮะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเจอกับพี่แบมนะครับส่วนเราเจอกันสัปดาห์หน้าพักผ่อนเสาร์ที่เต็มที่ขอให้เย็นนี้ฝนไม่ตกสาธุ

ึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ

0: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
0: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
1: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: อาหารแมวและสุนัขแคนิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้าก
4: อบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาว้าวกอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: จอดหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie, it's Denma.

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: เมื่อมีอาการไอ
1: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
0: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
1: I love you mama I love you papa No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
0: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
1: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
2: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
3: ตุ๊กแก่
4: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
5: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนLife Man.

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: Inspiration จากตู่ปิยวดี
2: ตอนที่ตู่เข้ามาเป็นผู้จัดอะทุกคนจะแบบเป็นตั้งมารินนท์แล้วจะมาเป็นผู้จัดทำไมเพราะว่าตอนนั้นอะละครมันเป็นโปรดักต์หลักของช่องแล้วในขณะที่เราอะเหมือนเป็นลูกหลานตู่แค่คิดว่าเราต้องรู้จักมันเราต้องทำให้เป็นหน้าที่ของบริษัทคือแก้ปัญหาที่มาทุกวันแบบไม่ซ้ำชอบแก้ปัญหาแก้ได้แล้วมันรู้สึก achieve อะเหมือนฮอร์โมนความสุขมันหลั่งหรืออะไรไม่รู้อะเราไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสก้าวเข้ามาและเมื่อเรามีโอกาสได้ทำก็อยากจะทำ
3: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น

0: ลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ไปเข้าศูนย์กัน
3: 0%กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
5: อร่อยเกินต้าน
6: ลีกันลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียมลีกันลอสแค่เปิดก็ว้าว
7: ลีกันลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Legal Loss อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
5: Regaloss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
2: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: โปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
0: ้ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสุก
1: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
2: อมแล้วชื่อ

0: Activa
1: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus และอาหารแมวคานิว่าโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus
3: ลองเคลียร์กันดูจ้ะ
4: เกิดอะไรขึ้น What happened
5: พี่แมวมาทำอะไรครับ
4: ฉันถามเธอดีกว่าฉันถามเธอดีกว่าว่าเอาเธอไม่ได้ไปเซี่ยงไฮ้เหรอ
5: ไม่ได้ไปพี่
3: คือพอหันไปเห็นฟึบแล้วก็ตกแล้วทุกคนก็ทำท่าตกตะลึงว่าพี่ยูมาทำอะไรอ
4: ่
3: ะ
4: เออพี่ยูมาทำอะไรเห็นไหมถ้าเธอเข้ามาก่อนหน้าฉันเนี่ยทุกคนจะถามว่า
3: พี่แบมมาทำอะไร
5: ไม่แล้วประเด็นคืออะไรรู้ป่ะประเด็นคือตอนแรกผมไม่เห็นหน้าพี่แบมผมเห็นแค่เหลี่ยมพี่ต๊อก
4: แล้วเขามีเหลี่ยมอยู่แล้วล่ะ
5: แล้วหน้าพี่เหลี่ยมแล้วหน้าพี่ต๊อกอ่ะตกใจผมว่าตกใจอะไรมาก่อนเวลาหรอเออผมก็ไม่อะไรแต่พอเดินมาอีกสองก้าวเห็นหน้าพี่แบมเฮ้ยเอ้าพี่แบมมาทำอะไรอ่ะ
4: พี่ต้องถามพี่ต๊อกว่าพี่ยูเขามาทำอะไรอ่ะ
3: พี่หญิง
4: พี่หญิงต้องไปถามใครต้องไปถามใครดีเอาวันนี้เราจัดคู่แล้วกัน
3: จัดคู่นะจัดคู่นะเพราะว่าไหนๆพี่ยูมาแล้วแล้วพี่แบมก็มาอยู่แล้วด้วย
4: ใช่ไหม
3: แล้วพี่แบมก็มาแบบว่าอุ้ยเธอฉันแบบรีบมากเลย
4: ใช่
3: เพราะว่ากลัวมาไม่ทัน
4: ลงรถไฟฟ้ามาด้วยความรีบเปียกฝนไม่ตระหนัก
3: เพราะว่าฝนตกไง
5: เออ
3: แล้วพี่ยูก็เดินแบบว่าซอยเท้าที่ยิบเลยนะ
5: เฮ้ยผมถึงนานแล้วพี่
3: อ๋อเหรอ
5: ใช่ๆวันนี้
4: ก็อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ถ้าพี่ยูเข้ามาก่อนพี่ทุกคนก็จะถามพี่ว่าพี่มาทำไม
3: ถามจริงอ่ำปะเนี่ย
4: เฮ้ย
5: ไม่ได้ทำ
3: พ
5: ี่
3: แบม
5: ป
3: ะเนี่ย
5: ผมมาถึงนานแล้ว
3: มาทำอะไรแถวตึกหรือเปล่าแล้วแวะขึ้นมา
4: เคยดูตาราง
5: พี่อยู่ไม่ลาจริงๆนะเดี๋ยว
4: มังคุดอยู่ไหนอุ้ยมังคุดคือใคร
5: เดี๋ยวผมไม่ลาจริงพี่
3: บางคนคือเขาเป็นคนจัดคิวดีเจพี่หญิงบางคุดทานข้าวเสร็จยังอ่ะพี่หญิงบางคุดทานข้าวเสร็จยังขึ้นมาหน่อยเร็ว
4: เกิดอะไรตอนนี้กินเวลวุ่นวายไปหมดแล้วค่ะคุณฟังคะนี่ดิฉันเลี้ยงเพลงมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วดู
3: โอ้โหเขาเลี้ยงเพลงมาตั้งแต่เมื่อคืนเพราะเขาบอกตั้งแต่วีคที่แล้วแล้วว่าเดี๋ยวเจอกันนะเธอวันศุกร์
5: จริงป่ะ
3: จริง
4: พี่ยังพูดกับพี่ต๊อกว่าเดี๋ยววันศุกร์พี่มีอีกวันนึง
3: ใช่แล้วแล้วเราก็บอกไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกับพี่แบมนะ
5: ศุกร์ที่แล้วผมลา
4: ไม่สุขที่แล้วเธอละเอ้ยไม่ได้หรอ
3: เ
4: ออสุขที่แล้วพี่แทนพี่ป
3: อ
4: แล้วทีนี้คือน้ำลายที่นิ้วฉันจะมาแทนเธอใช่ไหมแล้วฉันก็เห็นตารางแล้วว่าอ๋อเดี๋ยวฉันแทนอีกวันนึงก็คือวันศุกร
3: ์มาละ
4: ตอนแรกอะตารางเป็นใครอีกคนนึงนี่แหละแต่ว่าเขาคงไม่ว่าง
3: เขาก็เลย
4: บอกพี่ว่าให้พี่มาแทนวันศุกร
3: ์อ่ะฮะ
4: แต่เอาจริงอะพี่ได้คิววันจันทร์ทีหลังนะเฮ้ยนี่เรามาบอกคุณฟังทำไมวะเนี่ย
3: คุณฟังบอกว่าอุ๊ยมีดีเจ2คนเลยหรอคะอย่างงี้จัดร่วมกันเลยมั้ยคะ
4: นี่คุณผู้ฟังบอกว่าเอาจัดคู่ไปเลยจ้า
3: จัดคู่ได้มั้ยล่ะ
4: นี่ไงพี่ยูกับพี่แบมจัดคู่ไปเลยค่ะคุณฟังได้กำไรจัดพร้อมกันแต่บริษัทจะขาดทุนนะฮะ
5: วันเดียวไม่เป็นไรหรอก
3: เออโหเธอถามเขาหรือยังถ้าอย่าไปสรุปเองเออเอง
4: ฝ่ายบัญชี
3: ตอนนี้ฝ่ายบัญชีถือไม่เรียวแล้วนะ
5: ไปแล้ว
3: พ
5: ี
3: ่อะไรพวกเธอ
4: เฮ้ยเอาจริงเหรอ
5: จริงดิ
4: ฉันกลับก็ได้
5: ไม่เอา
4: เฮ้ยฉันกลับก็ได
5: ้
4: พ
5: ี่
4: ฟังอย่าไป
3: นี่แวะมาแบบว่าทักทายเฉยๆแล้วหรือยังไง
5: พี่ขับรถมาเกือบชั่วโมงแล้วพี่นะ
3: อ๋อหรอ
4: เฮ้ยฉันกลับไวกว่าฉันกลับไวกว่าเอาจริง

0: ตอนนี้พี่ล้อถึงไม่เรียวอยู่
1: ครั้งแรกเหมือนกัน
2: คือครั้งแรกครั้งนั้นเนี่ยไม่พอใช่ไหมขอมีครั้งที่สอง
0: เอามันก็ต้องมีนิดนึง
2: แต่ว่าคนละกรณี
1: เราชอบสร้างตำนานอยู่แล้วไง
0: มันเกิดขึ้นได้เออนะคะพี่แบมก็เลยว่าจะสร้างตำนานถามฉันก่อน
2: คุณผู้ฟังคะกด1จัดเดียวกด2 PU จัดกด3พี่แบมจัดกด4
0: เขาบอกว่าจัดคู่กันเลยเต็มเลย
2: จัดคู่จ่ายเงินยังไงนะ
0: จัดคู่ก็ไปแบ่งเงินคนละครึ่งไม่ยากไม่ยากไหนๆก็มาแล้วนี่ได้โอกาสแจมข่าวกับดีเจ2คนนะ
1: ว่าม
0: ันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้น
1: ดีกว่า
2: เดี๋ยวฉันได้แล้วเมื่อวานอ่ะ
0: ขอเพลงนี้ไม่ได้ว่าอยากจะฟังเพลงอะไรแล้วให้พี่แบมเปิดให้นะเขาขอเพลงพี่แบมเพื่อที่จะเขามาเปิดไง
1: เป็นคนฟังขอ
0: เอาคุณผู้ฟังขอมาหรอ
2: ไม่คือเพลงที่ว่าน่ะคือเวอร์ชันนั้นมันไม่มีแต่มันมีอีกเวอร์ชันนึงซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยจะไอ้นี่กับขึ้นเท่าไหร
0: ่
2: เดี๋ยวขอใช้เวลานิดนึงใช้เวลาดูสิหัวร้อจนน้ำตาไหล
0: น้ำตาไหล
1: น้องบูมนะน้องบูมน้องบักนะที่ขอไว้นะฟังไว้นะ
2: ไ
1: ม่ได้นะ
0: ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวให้พี่แบมไปพิจารณา
1: เออ
0: นะคะแต่ว่าตอนนี้รอติดตามกันก่อนนะคุณผู้ฟังมีหนี้เปล่า
2: ฮะ
1: มีผมไปเคลียร์หนี้ก่อนละ
0: มี
2: หนี้จะไปจริงหรอ
1: จริงพี่ลาแล้วครับคุณผู้ฟังลานะ
0: อ๋อลาเลยเหรอ
1: เจอวันจันทร์นะ
0: เจอวันจันทร์
1: ไม่ต้องคิดถึงนะจ๊ะ
2: ตำแหน่งอยู่ไม่นาน
0: ตำนานนี่มีตลอดเอามาติดตามกันนะคุณผู้ฟังศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะเขาพูดถึงปัญหานี้ครัวเรือนคุณผู้ฟังเขาบอกว่ามันยังถือเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยที่คงจะต้องเร่งแก้ไขนะคะเพราะถึงแม้ว่าสัดส่วนหนี้ต่อ GDP มันจะลดลงอ่ะแต่ว่าความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนยังอ่อนแออยู่นะคะ
2: คุณพูดไป
0: โดยเฉพาะกลุ่มที่อาจจะมีรายได้น้อยแล้วก็ครัวเรือนที่มีภาระค่าใช้จ่ายสูงนะคะเขามีการสำรวจทั่วประเทศนะคะระหว่างวันที่7ถึง13กันยายนที่ผ่านมา 1,720 ตัวอย่างปรากฏว่า 91.8% ของกลุ่มตัวอย่างฉันน่าจะอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยมีหนี้จ้ะ แต่เนี้ยลดลงจาก 95.1% ในปี68นะแล้วก็บอกว่า 8.2% ไม่มีหนี
2: ้ค่ะ
0: มีอยู่ 8.2% ที่ไม่มีหนี้
2: เท่านั้น
0: ซึ่งภาระหนี้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นนะคะเป็น 794,000 กว่าบาทนะคะในจำนวนนี้เนี่ยเป็นหนี้ในระบบ 77.2% แล้วก็หนี้นอกระบบ 22.8% นะคะในขณะที่ภาระการผ่อนชำระในภาพรวมเฉลี่ยนะอยู่ที่ 21,900 กว่าบาทต่อเดือนนะคะคือเขาบอกว่าระดับหนี้เฉลี่ยถือว่าสูงสุดนะตั้งแต่ที่เริ่มสำรวจสถานภาพหนี้ครัวเรือนในปี 2552ถ้าปีนี้ดูนะหนี้บัตรเครดิตเยอะสุดเลยรองลงมาเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อการอุปโภคบริโภคนะคะตามมาด้วยสินเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของยานพาหนะแล้วก็สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจรวมไปถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยด้วยนะขณะที่หนี้ Buy Now Pay Later หรือว่า BNPL อันนี้เขาบอกว่าเพิ่มขึ้นนะคะก็คงจะต้องเรียกอะไรอ่ะบริหารจัดการดีเหมือนกันเนาะ
2: ใช่ใช
0: ่แต่ละครอบครัวแต่ละครัวเรือนก็หนี้ก็ไม่น้อยนะคะแต่ในขณะที่รายได้อ่ะมันก็ยังแบบไม่พออ
2: ่
0: ะนะคะแต่ว่ามันก็มีความจำเป็นในหลายๆด้าน
2: ค่ะ
0: เขาเข้าใจได้อยู่
2: คือตอนนี้ทุกคนเราเชื่อว่าเขาก็คงรัดเข็มขัดกันหน้าดูแหละ
0: หายใจไม่ออกแล้ว
2: ทั้งเข็มขัดสั้น
0: นิดเดียวจะเป็นลมแล้วเนี่ย
2: นั่นน่ะสิ
0: คือ
2: มันก็เนาะช่วงนี้หลายสิ่งหลายอย่างอะไรที่มันไม่จำเป็นเอาง่ายๆอ่ะเวลาเราจะเขาเรียกว่าอะไรทำพอร์ตของรายรับรายจ่ายของเราอย่างเงี้ยมันก็ต้องตัดไอ้อันที่มันไม่เป็นประโยชน์หรืออะไรที่มันฟุ่มเฟือยอะไรเงี้ยเราก็
0: พอทำแบบเป็นบัญชีใช่ป่ะรายรับรายจ่าย
2: ใช่ใช่
0: ทำไม
2: มันจังอ่ะรายรับรู้สึกเข้าวันที่1แล้วก็ออกเลยในช่วงบ่าย
0: ก็คือผ่านมือ
2: ผ่านมือผ่านธนาคารผ่านบัญชีนิดเดียว
0: เงินผ่านเราไปนิดเดียวรายจ่ายนี่เป็นหางว่าวเลยนะคะ
2: ค่ะ
0: แต่เขาก็บอกว่าแนวทางแก้ปัญหานี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนเขามองว่าการเพิ่มรายได้หรือว่ายกระดับค่าจ้างตามมาด้วยการให้ความรู้ทางด้านการเงินปรับปรุงระบบประกันสังคมแล้วก็จัดโปรแกรมปรับโครงสร้างนี
2: ่
0: นะคะก็ลองพิจารณาดู
2: ค่ะ
0: นะคะ
2: คุณผู้ฟังบอกว่า
0: ไง
2: เดี๋ยวพี่ยูค่อยมาชั่วโมง2นะ เราจัดกันคนละชั่วโมง อย่าเพิ่งกลับ
0: ยังไม่กลับใช่ไหม
2: อ๋ออย่าเพิ่งกลับพี่ยูอย่าเพิ่งกลับ
0: นะคะพี่ยูผมไม่ไหวแล้วผมกลับก่อน อยู่กับพี่แบมนะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวรอบหน้ามีกรีนอัปเดตค่ะ
3: โดย The Goodie มาแล้ว

แฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนสพลัสตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้

โอ้โหข้อความนี้หลั่งไหลเข้ามาจนอ่านไม่ทันเลยจริงๆนะคะมันเกิดอะไรขึ้นคะคุณฟังคะส่งข้อความบอกว่ากำลังต่อคิวเติมน้ำมันถึงก็ต้องออกคิวมาต่อใหม่เพื่อรอใส่ใจขนาดนั้นเลยนะก็มีผิดพลาดกันเล็กน้อยคือจะบอกว่าจัดรายการมาก็หลายปีเหมือนกันนะไม่เคยมาเจอแบบว่าคิวชนกันเลยแบบนี้พี่ยูบอกว่ามันต้องมีครั้งแรกครับพี่แบม

0: ครที่มาทันตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะก็คงสงสัยไม่ต้องสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นชนใครมาไม่ทันคือวันนี้ดีเจมาพร้อมกันทั้งคนแทนแล้วก็คนที่ไม่ได้ลาสรุปว่าผิดคิวกันเล็กน้อยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้อยู่กับดีเจแบมแล้วกันเพราะว่าดีเจพียูเขายอมถอยเพราะวันนี้เขาไปถอยโทรศัพท์เครื่องใหม
1: ่ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมายคอนเน็กผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมวคานิว่า
0: ใครที่ชอบเพลงสไตล์คัฟเวอร์นะคะต้องบอกว่าคัฟเวอร์ไนท์ไลฟ์เรามีอยู่หลายครั้งหลายหนที่ศิลปินวนเวียนกันเข้ามาร้องเพลงคัฟเวอร์ให้เราได้ฟังมีทั้งความสุขมีทั้งความสนุกแบบนี้นี่แหละค่ะ

0: อิโปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมวคานิว่า
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูในที่เพจแมกกาแรด
2: ต้นรถเป็นอะไรอะ
3: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
2: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
3: อืมจะชัวร์เหรอ
2: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
3: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี
4: ้กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
0: ์ด่วนจับตาสองปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All-New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกษรอมรินทร
6: ์ 1 2 3
7: go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
8: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
9: แจกสูตรเมนิเฟสชีวิตปังเริ่มด้วยการพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันคือคนโชคดีอย่าลืมขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวแค่นี้ก็ดึงดูดพลังดีๆได้ทวีคูณขอให้เชื่อว่าสิ่งดีๆจะมาในจังหวะที่ใช่เหมือนเพลงดีๆใน Music Day ที่รอคุณอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave 106.5 FM
0: โดย

0: ดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: วันนี้ชุ่มฉ่ำกันตั้งแต่ช่วงกลางวันเลยนะคะแถวนนทบุรีบอกว่าฝนตกตอนเที่ยงอย่างแรงเลยค่ะแต่ตอนนี้ก็เริ่มซาแล้วกลางเมืองอย่างอโศกนี่ก็น่าจะตกไปตั้งแต่ช่วงก่อนเที่ยงด้วยซ้ำ

0: ไม่ใจช้ำ
1: ถ้าใครมีเวลาส่งข้อความมาขอเพลงได้นะคะบ่ายนี้ค่ะนี่เป็นหนึ่งในข้อความที่คุณส่งมาผ่านแอป A ทำฟังฟินของเรานะคะรอวันที่ใจช้ำเพลงจากซีรีส์ติวเธอที่รักนั่นเองนะคะเสียงของน้องบูมสหรัฐค่ะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smiley
2: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

จากเพลงใหม่ของเฟลโลที่ให้ฟังก่อนหน้านั้นนะคะกับรักที่พอดีค่ะมาที่ใจกลางความรู้สึกดีๆของเอเจรากรแล้วก็วินรัตนพลนั่นเองนะคะเพลงเพราะในช่วงบ่ายค่ะมีความสุขกันดีทุกคนหรือเปล่าผู้ฟังบอกว่าก่อนจะไปดูคอนเสิร์ตใหญ่ในปีนี้ที่รวมศิลปินรุ่นใหญ่ๆรุ่นพี่ๆนะคะระดับตำนานระดับไอดอลอยากฟังเพลงนี้ก่อนเลย

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFest
1: มาฟังเพลงสำคัญนะคะที่จะพาเราเนี่ยไปสัมผัสด้านที่อ่อนโยนแล้วก็มันเจ็บไปด้วยอะค่ะของ Slap Kiss นั่นเองนะคะกับเรื่องราวที่คนยอมรับว่าความรักจริงๆอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่พอแล้วเลือกที่จะค่อยๆหายไปเพื่อเปิดทางให้คนที่คู่ควรพาเธอไปถึงฝันนี่คือเพลงใหม่จากพวกเขานะคะที่ชื่อว่าปลายความฝันค่ะ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้ ReVFortวิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
6: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนนายหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
4: ทุกความสำเร็จอาจมีพลังศรัทธาอยู่เบื้องหลังเปิดเส้นทางสายมูของฤทธิ์เรืองฤทธิ์จากศิลปินชื่อดังสู่คุณหมอและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเบื้องหลังทุกก้าวของความสำเร็จเขาศรัทธาอะไรและมูที่ไหนในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเต็มรถกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
6: ยาชนิดนี้ช่วยลดอาการหลงลืมรับประทานวันละ1ครั้งก่อนเชื่อใจเขาผลข้างเคียงอาจทำให้เจ็บหนักเมื่อรู้ว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้คิดมากแต่คุณคิดถูกเจ็บมากไปมารักษาแผลหัวใจกับพี่อ้อยพี่ชอดศุกร์นี้สี่ทุ่มที่คลับไฟเดย์เจ็บเพราะเชื่อใจแชร์เรื่องราวของคุณมาให้เราที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน Green
7: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
8: อะไรคะสูดหายใจ
9: สูดลมหายใจค่ะ
8: เข้าและออกยาวๆหายใจเข้ายาว
9: ๆแล้วต้องออกด้วยนะคะ
8: ต้อง
9: หายใจเข้าไม่หายใจออกเออ
8: ต้องออกด้วย
9: เอ้ามนุษย์เราทุกคนบนโลกใบนี้ล้วนแต่ต้องการหายใจเอาอากาศสะอาดๆเข้าไปทั้งนั้นเลย
8: ใช่
9: พี่แบมว่าอากาศสะอาดอย่าพึ่งอย่าพึ่งทำงาน
8: เดี๋ยวเดี๋ยว
9: เครื่องฟอกอากาศ
8: เครื่องฟอกอากาศกำลังทำงานอย่างหนักหน่วง
9: นางกำลังทำงานอยู่
8: ใช่เพราะว่าช่วงนี้อาจจะเป็นแบบในออฟฟิศเราก็มีการแบบว่าก่อสร้างเล็กน้อย
9: เรามีรีโนเวทเบาๆ
8: รีโนเนี่ยไม่ใช่อะไรคือกลางคืนเนี่ยคุณผู้ฟังแบบปรับวิทยุแล้วปรับวิทยุอีกคนที่ฟังวิทยุนะ
9: ฟังวิทยุ
8: หรือว่าตบโทรศัพท์ว่าเอ๊ะแอปเอทามฟังฟินเขาเป็นอะไรทำไมมีใครเหมือนมาเคาะประตูตลอดเวลาม
9: ันก็เหมือนมีเพื่อนไงคุณฟังบางทีเราอาจจะอุ๊ยเหมือนพี่แบมมีเพื่อนมีเสียงด้วยนะอะไรเงี
8: ้
9: ย
8: คือเราก็พูดไปตั้งแต่วันแรกๆแล้วว่าไม่ต้องตกใจนึกว่าใครมาเคาะห้องนะระหว่างที่ฟังกรีนเวฟอยู
9: ่แต่อย่าไปพูดอะไรเกินนั้นเพราะเดี๋ยวพี่แบมจะตกใจ
8: จริงๆก็เสียงมาจากแถวนี้แหละ
9: ดึกดื่นเที่ยงคืน
8: ดึกดื่นเที่ยงคืนนิดนึงก็จะพยายามให้ฟังเพลงเยอะ
9: ๆใช่แล้วนะคะคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะหรือว่าอวไปเปิดเวทีถอดบทเรียนและพัฒนายุทธศาสตร์ภัยพิบัติและฝุ่นควันภาคเหนือจากบทเรียนหน้างานสู่นโยบายที่ทำได้จริงนะคะที่มอเชียงใหม่พร้อมกับรับมอบข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการป้องกันและจัดการฝุ่น PM2.5 จากหลายๆภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนจากในท้องถิ่นนักวิชาการภาคีเครือข่ายเพื่อจะนำไปสู่การขับเคลื่อนเป็นนโยบายที่เกิดผลจริงนะคะอย่างเรื่องของการเฝ้าระวังไฟป่าทางกระทรวงอว.บอกว่าได้นำกล้องถ่ายภาพความร้อนมาติดตั้งเป็นเครือข่ายสถานีลาดตระเวนตรวจจับไฟป่าอัตโนมัติเป็นครั้งแรกนะคะคือเทคโนโลยีนี้พัฒนาโดยนักวิจัยแล้วก็วิศวกรของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติร่วมกับทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติซึ่งใช้คลื่น ื่องอินฟราเรดแล้วก็ระบบ AI วิเคราะห์ภาพแล้วก็ทำงานเชื่อมโยงกับข้อมูลดาวเทียมนะคะเพื่อที่จะแจ้งผู้ที่รับผิดชอบพื้นที่ให้เข้าควบคุมไฟได้ก่อนที่มันจะลุกลามนะคะทางกระทรวงเขาก็บอกว่าก็จะติดตั้งกล้องให้ได้อย่างน้อย35สถานีก่อนฤดูฝุ่นปี2570นะ
8: คะ
9: คือคุณยศชนันบอกว่าอากาศเป็นของทุกคนค่ะไม่ใช่เรื่องของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่วิธีหาเสียงปัญหาฝุ่นควันเรื้อรังมันกระทบโดยตรงต่อสุขภาพเศรษฐกิจแล้วก็สิทธิขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของประชาชนนะคะรัฐบาลก็เขาก็บอกว่าเขายึดหลักทำไปฟังไปปรับไปคือเดินหน้ามาตรการที่เริ่มแล้วต่อทันทีควบคู่กับการรับฟังข้อมูลจริงจากหน้างานเพื่อที่จะปรับให้ตรงจุดนะคะคือมันต้องไปพร้อมๆกันน
8: ะ
9: หน้างานเขาเจอแบบนี้แต่ว่าอีกฝ่ายนึงไปคนละทางเลยอย่างเงี้ยมันไม่เกิดผลสำเร็จนะ
8: นั่นน่ะสิคือคนที่เขาอยู่ในท้องที่อยู่ในพื้นที่จริงๆอ่ะเขาก็จะรู้แหละว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงจริงหรือเปล่าน
9: ะแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรยังไงนะคะ
8: ไอ้ที่บอกว่าจะแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นใจเนาะเวลาไปเชียงใหม่กับเชียงใหม่ทีไรก็คนที่เขาทำงานท่องเที่ยวเขาก็จะบ่นกัน
9: ใช่ไหมคือมันกระทบมันไปหมดเลยอ่ะ
8: ใช่นอกจากนักท่องเที่ยวเขาจะกังวลแล้วคนที่อยู่เนี่ยก็จะมีแต่คิดเอ๊ะฉันจะควรอยู่ต่อหรือเปล่าหรือฉันจะย้ายไปอยู่ที่ไหนบางคนมันย้ายไม่ได้ไง
9: บางคนรู้สึกว่าฉันอยากจะประกาศขายบ้านเลยอ่ะ แต่ฉันจะย้ายไปอยู่ที่ไหนเพราะว่าบ้านฉันอยู่ที่นี
8: ่ใช
9: ่หรือแม้แต่คนที่บางทีคิดว่าเอ้ยฉันจะไปตั้งรกรากอยู่ที่สมมติเป็นเชียงใหม่อย่างเงี้ยอ่
8: ะ
9: อย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเราก็จะแบบยังไงอะเธอ
8: คุณไม่ใช่หรอ
9: เราก็อาศัยถามแบมคิดว่าไงอะบ้านพี่แบมเขาอยู่เชียงใหม่เนี่ยเราถามคนที่เขาอยู่ในพื้นที่ไงแต่ว
8: ่
9: าพี่แบมตอนนี้เขาอยู่กรุงเทพ
8: ใช่
9: พี่แบมกับต้องกลับไปดูบ้านแล้วนะ
8: ก็กลับไปดูอยู่บ่อยๆก็เวลาแบบหน้าฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไปคุยกับคนแถวนั้นอะไรประมาณนี้แหละ
9: นะคะที่มันก็เลยเกิดความแบบว่าจากความมุ่งมั่นตั้งใจอ่ะมันกลายเป็นความลังเล
8: จะยังไงดีนะจะยังไงดี
9: อะไรแบบนี้นะคะแต่ที่สำคัญที่สุดเลยอ่ะก็คือเรื่องของสุขภาพของประชาชน
8: ถูกค่ะ
9: นะคะเพราะว่าโอ้โหสูดเข้าไปแต่ละทีปุ่นละเอียดอ่ะนะคะ
8: เราก็ไม่สามารถจะใส่แมสแบบ
9: ได้แบบ
8: กัน PM ได้ตลอดเวลาอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมล่ะ
9: นะคะอ่ะก็มันก็หวังว่าเราจะได้อากาศสะอาดแบบหายใจได้แบบเต็มปอดเต็มที่
8: คือคนที่มีหน้าที่ขอให้ทำจริงๆแล้วก็ขอให้เห็นความเปลี่ยนแปลงเธอค่ะ
9: ใช่มาน
8: ะคะฝากไว้ด้วยค่ะเอาสูตรเครื่องกรองฟอกอยู่ในนี
9: ้กำลังนั่งทำงานหนักอยู่ช่วงนี้อยู่กันต่อพี่แบมคุณผู้ฟังเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาพร้อมพี่ปอค่ะ
7: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ั่วโมงที่2แล้วนะคะยังคงอยู่กับดีเจแบมค่ะวันนี้ยังไงก็ฟังเพลงเพราะเป็นในช่วงบ่ายแล้วกันนะคะบ่าย2โมงกับ12นาทีมีทั้งคลั่งรักมีทั้งคนมันรักค่ะคุณฟังบอกว่าดีเจพียูไปไหนแล้วให้นั่งกลับบ้านไปก่อนเนาะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาจัดรายการตามปกตินะพียูนะบ่ายโมงถึงบ่ายสามแล้วคุณผู้ฟังบอกว่าเอ๊ะแล้วบ่ายสามดีเจพี่ปอจะมาไหมมาสิคะมาต้องมานะ

เพลงน่ารักดีนะคะจากเซนหยาบค่ะและนี่คือโจรขโมยใจก่อนหน้านี้มี P2 Warship กับเมารักนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าหุยเพลงโปรดเลยค่ะนึกถึงตอนช่วงสามีร้องจีบสมัยสาวๆย้อนวันๆแล้วมีความสุขเนอะ

รู้สึกว่าอากาศตอนนี้นะคะมัน better weather เหมือนกับชื่อศิลปินที่กำลังเล่นเพลงเพราะเพลงนี้ให้คุณได้ฟังกันเลยทีเดียวนะคะแหม1วันนี้มันหลายฤดูจริงๆรู้ฟังบอกว่าแดดมารับพี่แบมกลับบ้านแล้วยังค่ะยังอยู่ด้วยกันถึงบ่าย 3:00 นนะคะ

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Your request โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาพลุทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: คุณผู้ฟังของเราก็อยู่ในวัยว้าวุ่นเหมือนกันนะคะเห็นบอกว่ากำลังรอคำตอบจากอีกคนหนึ่งว่าเขาจะคิดยังไงขอฟังเพลงนี้เป็นการรอไปด้วยละกัน

0: บ่ายนี้เราน่าจะได้ส่งท้ายกันด้วยงานของน้องโฟร์ณัฐวัฒน์นะคะและนี่คือซึมซับค่ะก่อนหน้านั้นปาฏิหาริย์ที่รอคอยคุณผู้ฟังขอไว้งานจากป๊อปปองกูล
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
0: ลงใจแล้วค่ะดีเจช่วงต่อไปเขามาละดีเจพี่ปอนะคะเดี๋ยวอยู่กับพี่ปอช่วงบ่ายจนถึงค่ำเลยวันนี้ขอบคุณมากๆแล้วก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็สนุกดีนะฟังบอกว่ายังไม่หยุดฮาเลยนะคะกลายเป็นตำนานของคลื่นไปซะละอ่ะสัปดาห์หน้าเจอกันค่ะจะมีช่วงเวลามานั่งแทนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องเช็คหลายๆรอบแล้วล่ะ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: เป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: อายุเพิ่มขึ้นไม่ว่านะแต่รอบเอวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่โอเลยนะหมอเพื่อนข้าวเนี่ยแค่มองก็อ้วนแล้วเดี๋ยวจะกินให้น้อยน้อยที่สุดเลยคาร์ดิโอให้หนักเลยดีไหมอ
3: ย่าเพิ่งอดค่ะพี่ด้าพอเข้าสู่วัยที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนเริ่มเปลี่ยนแปลงร่วมกับมวลกล้ามเนื้อที่ลดลงตามวัยไขมันอาจสะสมบริเวณหน้าท้องได้ง่ายขึ้นค่ะทางที่ดีควรทำคาร์ดิโอคู่กับเวทเทรนนิ่งอย่างน้อยสัปดาห์ละ2วันอย่ากินน้อยเกินไปนะคะเพราะอาจเสียกล้ามเนื้อได้เน้นไปที่โปรตีนผักลดหวานลดอาหารทอดนอนให้เพียงพอทำต่อเนื่องแบบนี้จะช่วยควบคุมรอบเอวที่เห็นผลระยะยาวกว่าค่ะ
2: เพื่อนเป็นหม
5: อแลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: ไปเข้าศูนย์กัน
2: 0%
3: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทราย
4: ประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้
3: สูตร 0% น้ำตาลทราย
4: แต
5: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
6: อร่อยเกินต้าน

0: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูนั่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูนั่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สันชัยกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ดาชี
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เร่งรีบตองนี้แก้สอนบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่อ

0: Activa
1: เต็งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
2: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%

0: Protiva
1: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
3: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะ Recycle ทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
1: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
2: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
4: News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
5: พูดเยอะ
6: ๆมันจะได้ไม่วอร์มนะ
5: ด้วยๆส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่มีกลิ่นปาก
6: วันนี้เรื่องใหญ่เลยนะ
5: ใช่ปะเดี๋ยวมันปากมันงับนิดนานอะไรเงี้ยเดี๋ยวพอพูดปุ๊บเดี๋ยวเพื่อนร่วมงานเป็นลมมันก็เลยต้องแบบว่าคุณฝ่าจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมปากไม่แบบ
6: ไม่หยุดเลย
5: หยุดเลยอ่ะ
6: ยิ่งกว่าตอนกินข้าวอีกอ่ะ
5: จริงๆ
6: ทำไมเขามีเรื่องอะไรคุยกันเยอะขนาดนี้เปิดไมค์ไม่เห็นพูดเยอะขนาดนี้เลย
5: มันพูดเยอะไม่ได้นะมันมีเวลาจำกัดอยู่แต่ไปปิดไมค์จะพูดเมื่อไหร่ก็ได้ไง
6: ก็จริง
5: สวัสดีพี่ปอ
6: สวัสดีพี่ต๊อกสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับ
5: ค่ะบ่ายสามโมงนะวันศุกร์เนี้ยแหละเราเจอกันนะคะ
6: คร
5: ับ ผมนะติดตามกันนะชั่วโมงนี้ใครที่แบบนอนเก่งปะอยากนอนไหม
6: อยากนอนเก่งแต่มันไม่มีค่อยเวลา
5: ไม่มีเวลาได้นอนเลยไม่ได้นะคุณพ่อต้องพักเยอะๆ
6: ครับผมครับ
5: นะคะนะอยากจะให้ไปแข่งนอนหลับนะคุณฟัง
6: โอ้ยอยากจะไปลงจริง
5: นอนแล้วได้ตังค์ด้วยนะนะคะมีบริษัทที่นอนในญี่ปุ่นนะคะเขาจัดการแข่งขันแข่งนอนหลับเป็นเวลา90นาทีลุ้นเงินรางวัล 2.22 ล้านเยนก็ถ้าเกิดคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 480,000
6: อ๋อโอเคโอเคครับผม
5: ใช่ไหมอ่ะ
6: ใช่ป่ะ
5: คุณผู้ฟังช่วยคูณหน่อยเร็วเราตกเลข 2.22 ล้านเยนตอนนี้เยนหนึ่งเท่าไหร่ละการแข่งขันเขาจะจัดขึ้นวันที่5ตุลาคมนี้ที่โตเกียวนะคะคือเขาบอกว่าการแข่งขันไม่ได้วัดแค่ว่าใครนอนได้นานที่สุดนะแต่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมอุปกรณ์ติดตามการนอนหลับแล้วก็นอนบนที่นอนของบริษัทเอาแน่แหละ
6: โอ้ย
5: เป็นเวลา90นาทีจากนั้นน่ะเขาก็จะเอาข้อมูลมาประเมินนะคะนอนหลับลึกไหมDeep Sleep ระยะเวลาที่ใช้กว่าที่จะหลับแล้วก็ความต่อเนื่องของการนอนด้วยจากนั้นจะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี้ยมาคำนวณเป็นคะแนนการนอนหลับภายใต้การดูแลทางการแพทย์นะคะเขาจะแข่งทั้งเขาจะแข่งกันทั้งหมด3รอบคนที่ได้คะแนนรวมสูงสุดก็ชนะเลิศไปเลยจ้าเขามีรางวัลพิเศษด้วยนะสำหรับคนที่นอนหลับได้ลึกเป็นพิเศษ
6: เ
5: ธอ90นาทีจะนอนลึกอะไรขนาดนั้น
6: หลับหรือยังเหอะ90นาที
5: นี่ไงนะรวมถึงผู้เข้าแข่งขันที่มีท่านอนแปลกๆหรือลดผลเป็นพิเศษด้วยนะ
6: ตีลังกานอนนี
5: ่แต่เวลาเรานอนเราก็ไม่รู้ตัวหรอกเน
6: า
5: ะว่าจริงๆแล้วเราน
6: อน
5: ยังไงท่านอนเรามันพิสดารขนาดไหนอะไรเงี้ยเรากายไปทางไหนหรือเปล่าหรือว่าคุณผู้ฟังเป็นคนนอนเรียบร้อยหรือเปล่าไม่หรอก
6: เดี๋ยวจะตัดสินแทนเขาเลยเหรอ
5: ตัดสินเลย
6: โอเคโอเคโอเค
5: ก่อนเริ่มการแข่งขันเขาจะมีกิจกรรมการวอร์มอัพด้วยน
6: ะ
5: เพื่อเตรียมตัวสำหรับการนอนแล้วก็ทางผู้จัดอ่ะเขามีการเตรียมแบบเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับสิ่งรบกวนการนอนแบบเซอร์ไพรส์ระหว่างการแข่งขันแต่เขายังไม่บอกว่าคืออะไร
6: คือทำให้การนอนมันยากขึ้นไปอีก
5: พี่ปกติคนนอนยากอยู่แล้วพี่มีสิ่งรบกวนการนอนอีกเหรอการแข่งขันที่บอกนะคะเขาแข่งทั้งหมด3รอบแต่ละรอบคาดว่าจะมีผู้เข้าแข่งขันประมาณ20คนโดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะและถ้าเกิดว่ามีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับอะเขาจะใช้วิธีจับสลากคัดเลือกตอนนี้สมัครไม่ทันแล้วล่ะเพราะว่าเขาเปิดรับสมัครถึง16กันยา
6: หมดไปแล้ววันนี้วันสุดท้าย
5: ตอนนี้18แล้วกติกาการแข่งขันเขาบอกว่าห้ามผู้ที่เข้าร่วมจงใจอดนอนมาหรือเข้าสู่การแข่งขันในสภาพแบบอดนอนอย่างหนักเลยอ่ะรวมถึงห้ามใช้ยานอนหลับยาช่วยนอนหรือสารอะไรอื่นๆนะคะถ้าเกิดว่าคุณฝ่าฝืนนะคุณอาจจะถูกตัดสิทธิ์นะถึงแม้ว่าการแข่งขันจะสิ้นสุดและประกาศผลไปแล้วก็ตาม
6: โอเคโอเคน่าสนใจดีนะครับผม
5: เนาะเขามีการแข่งขันอะไรแบบนี
6: ้เป็นการ PR โปรดักต์ไปในตั
5: วด้วยในตัวก็จะได้รู้ว่าที่นอนเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะคะ
6: ครับผม
5: ตรงลงคืนนึงนอนกี่ชั่วโมง
6: ได้6ก็ดีแล้วครับ
5: โอ้โหนี่ถือว่าเยอะนะสำหรับพี่ปอ
6: จริงเหรอ
5: ใช่ไหมล่ะ ปกติพี่พอนอนกี่โมงอะตอนที่ยังไม่มีนิชาอย่างเงี้ย
6: นอนตีสองตื่นสิบโมง
5: ตีสองตื่นสิบโมง
6: เต็มกาบ
5: พอมีนิชามาปุ๊บ
6: ประมาณตีสองตื่นหกโมงเช้า
5: คือนอนตีสองเท่าเดิมนะจ๊ะแต่ตื่นหกโมง
6: ใช่ใช่
5: บางวันมีแบบบางคืนมีตื่นมาก่อนหกโมงด้วย
6: เออจริง
5: ใช่ไหม
6: ใช่ใช
5: ่เออนะคะนอนเยอะๆคุณผู้ฟังก็ฟังเพลงไปเดี๋ยวดีเจจะหลับแล้วจ้ะ
6: ได้เลย
5: ช่วงหน้าเจอกันต้นชั่วโมงค่ะ Green
4: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
0: Oh well Oh well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

ายสามโมงเย็นกับอีก17นาทีคุณผู้ฟังครับวันศุกร์ที่18กันยายนสวัสดีทักทายกันด้วยนะครับในช่วงบ่ายวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะฮะวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่ทำงานกันแล้วเพลงเพราะๆก็เปิดให้ฟังกันตั้งแต่เช้า24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆอยู่กับผมปอครับวันนี้บ่าย3โมงจนถึง1ทุ่มครับก็ช่วยเลือกเพลงกันด้วยแล้วกันนะครับแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินดูจากเพลย์ลิสต์ของ DJ แต่ละคนที่ย้อนขึ้นไปดูในวันนี้เนี่ยมีเพลงเกี่ยวกับฝนผสมอยู่ในหลายๆช่วงเลยครับก็น่าจะรู้แหละครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนชุกนะฮะแล้วก็เราอาจจะได้ต้อนรับฝนในเย็นวันศุกร์วันนี้อีกเหมือน3วันที่ผ่านมาด้วยคุณผู้ฟังฮะ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFest
1: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากแพรวานิชาพัฒน์นะครับแนะนำให้ฟังกันชื่อเพลงว่าอันดับแรกโอ้โหชื่อเพลงก็จริงใจแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับเขาบอกว่าเป็นเพลงรักที่จริงใจและเรียบง่ายนะครับผ่านคำสัญญาของคนคนหนึ่งที่พร้อมจะมอบหัวใจทั้งหัวใจให้กับคนที่รักและเลือกให้เขาเป็นอันดับแรกของชีวิตเสมอชื่อเพลงว่าอันดับแรกจากแพรวานิชาพัฒน์

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All-New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกษรอมรินทร์
2: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือมีมี่วิตา
3: วันชาแรกก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62
5: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: อาหารแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือมีมี่วิตาวัน
6: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ
7: ซึมซับปัสสาวะเล็ดต้องโซฟีแอลหยุดหน่อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
8: ขอความช่วยเลือกเพลงเพราะๆส่งมากันเต็มไปหมดเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับผมมีข้อความนึงส่งมาตั้งแต่ช่วงของพี่แบมเลยนะครับบอกว่าพี่แบมแทนดีเจปออีกไหมครับผมดีเจปอมาใช่ไหมครับอยากจะเจอผมหรือไม่อยากจะเจอผมดี แล้วก็หลากหลายข้อความนะครับส่งมาทักทายกันบอกว่าคิดว่าเลิกจัดไปแล้วไม่เจอนานเลยค่ะถ้าไม่จัดนี่ไม่รู้ว่าจิตใจจะห่อเหี่ยวขนาดไหนนะครับผมแล้วก็มีคนบอกว่าขอเพลงแทนคำนั้นของอัศนีวสันต์ด้วยครับผมในช่วงบ่ายวันนี้เป็นหนึ่งกลุ่มศิลปินที่ถูกขอเพลงเข้ามาเยอะมากๆนะครับตั้งแต่เกิดคอนเสิร์ตแฟร์เวลที่ผ่านมาเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนยังออกจากคอนเสิร์ตไม่ได้เลย

0: ชโดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่7-Elevenและห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคารCIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
4: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟร์ลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราต้องการจองบูธเลย0901978310กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: เบอร์มีกันซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์กันซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
1: ตุ๊กแก

0: ชาวที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
1: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหารือภัยธรรมชาติ
2: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
1: อย่าเสียงด้วยไม่มีจริงโจ้
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ทุกชาวที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
4: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและไลน์อัพศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
5: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus และอาหาร

0: ซิงเกิลล่าสุดจาก Perseus นะฮะนี่คือ Free Wi-Fi คุณผู้ฟังอยากจะฟังผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินขอบคุณสำหรับข้อความด้วยนะครับผมส่งมาอยู่ด้วยกันเต็มไปหมดเลยในช่วงบ่ายของวันนี้ชั่วโมงหน้านะครับเป็นชั่วโมงของ DJ Playlist ด้วยคุณผู้ฟังครับเพลงเพราะๆที่ถูกขอเข้ามาจะพยายามเรียบเรียงให้ได้เพราะมากๆแล้วก็เพราะที่สุดในชั่วโมงหน้าด้วยช่วยกันเลือกต่อได้นะครับผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินกับผมปอครับ
1: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดได้อร่อย
2: ว้า wow.
1: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์แรด
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions and think why.
9: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
10: That's how we learn to think for ourselves
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
11: ป์ Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
5: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
12: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
13: เ

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น1จ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนนายหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
7: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
8: ยาชนิดนี้ช่วยลดอาการหลงลืมรับประทานวันละ1ครั้งก่อนเชื่อใจเขาผลข้างเคียงอาจทำให้เจ็บหนักเมื่อรู้ว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้คิดมากแต่คุณคิดถูกเจ็บมากไปมารักษาแผลหัวใจกับพี่อ้อยพี่ชอดศุกร์นี้4ทุ่มที่คลับไฟเดย์เจ็บเพราะเชื่อใจแชร์เรื่องราวของคุณมาให้เราที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน
9: Green News
8: โดย
10: เนื่องจากความฉลาดล้ำเกินไปมากเลยนะคะของปัญญาประดิษฐ
11: ์ AI
10: ทำให้หลายฝ่ายก็เริ่มอีอะแล้วนะคะว่าฉันจะต้องควบคุมความประพฤติเธอซะหน่อยแล้ว
11: ดีครับเห็นด้วย
10: รวมถึงนักการเมืองของสหรัฐบางส่วนนะคะก็เริ่มที่จะส่งสัญญาณเหมือนกันนะคะอย่างวุฒิสมาชิกสหรัฐนะคะเบอร์นีแซนเดอร์สนะคะซึ่งเคยลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในนามพรรคเดโมแครตนะคะแล้วก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากเดโมแครตเหมือนกันเขาเปิดตัวร่างกฎหมายนะคะซึ่งจะบังคับให้สหรัฐห้ามการพัฒนาและใช้งาน AI เหนือมนุษย
11: ์
10: หรือ artificial super intelligence นะคะพร้อมระงับการพัฒนา AI ขั้นสูงบางประเภทเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีหน่วยงานกำกับดูแลและมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนหนึ่งในมาตรการที่เด่นเลยนะคะก็คือบทลงโทษ
11: ครับ
10: คนที่พยายามจะฝ่าฝืนนะคะหรือว่าหลีกเลี่ยงข้อห้ามตามร่างกฎหมายอาจจะเจอโทษจำคุกสูงสุดกี่ปีดี
11: 50ปี
10: อู้ตายแล้ว
11: เอาให้มันเต็มที่ไปเลยนะ
10: พ่อแรงเหมือนกันเนาะสูงสุดเขาบอกว่า20ปีซึ่งมันอยู่ในระดับใกล้เคียงกับบทลงโทษที่มีอยู่สำหรับการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์โดยมิชอบขณะที่บริษัทที่ฝ่าฝืนอาจจะเจอกับมาตรการการเพิกถอนความสามารถในการดำเนินธุรกิจนะคะแล้วร่างกฎหมายเนี่ยเขายังมีการเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานรัฐบาลกลางระดับกระทรวงขึ้นมากำกับดูแล AI โดยเฉพาะซึ่งจะมีอำนาจในการตรวจสอบระบบ AI ขั้นสูงตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาแล้วก็ไปติดตามความสามารถที่มันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายและบังคับใช้ข้อห้ามเกี่ยวกับ Super Intelligence แล้วก็เขาบอกว่าเป้าหมายอ่ะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสหรัฐนะแต่เขายังเสนอให้รัฐบาลผลักดันข้อตกลงระหว่างประเทศประสานความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรแล้วก็ใช้มาตรการต่างๆเช่นการควบคุมการส่งออกนะคะเพื่อป้องกันการพัฒนา Super Intelligence ในประเทศอื่นด้วย
11: คือจริงๆทุกอย่างมันพัฒนาไปเร็วมากๆนะตอนนี้แล้วก็คือเหมือนกับแบบประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นผู้กำหนดอะไรไม่ได้แล้วมันต้องรวมพลังกันทั้งโลกเลย เออมันน่าจะเป็นอย่างนั้นดีกว่านะครับในตอนนี้
10: ใช่ไหมล่ะนะคะก็เดี๋ยวก็ดูก
11: ัน
10: ต่อว่ามันจะยังไงว่าจะออกมา
11: เป็นรูปแบบไหน
10: เป็นควบคุมทันพอกับความล้ำของ AI หรือเปล่า
11: แต่เร็วๆหน่อยก็ดีนะฮะ
10: เร็วๆหน่อยก็ดีนะคะเต็มใจคอไม่ดีเนาะปิดท้ายกันนะใครเป็นสายขนมคะคุณผู้ฟังสายขนมต้องรีบแล้วนะกับโปเต้กรอบเกลียวเคี้ยวโปเต้ค่ะและปาปริก้าอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
11: ครับ
10: แค่ซื้อโปเต้หรือปาปริก้าปาปริก้าสไปซี่ราเมงขนาด52กรัมที่ 7-Eleven นะคะซื้อครบ2ชิ้นในราคาเพียง40หรือ44บาทรับทันทีเลยค่ะสแตมมอนชิชิ2ดวงมูลค่า6บาทไว้น่ารักนะมอนชิชินะคะแล้วยังไม่หมดนะถ้าคุณเป็นสมาชิก All Member รับเพิ่มอีก1บาทนะคะคุ้มสุดๆเลยเพราะว่าโปรนี้เนี่ยทั้งอร่อยทั้งคุ้มแถมได้สะสมสแตมแบบจัดเต็มด้วยนะคะเลือกได้ทุกคู่ทุกรสชาติเลยค่ะทั้งโปเต้ปาปริก้าแล้วก็ปาปริก้าสไปซี่ราเมงคือยิ่งซื้อยิ่งได้ยิ่งสะสมนะคะโปรดีๆแบบนี้มีถึง23กันยายน69เท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบเลยแวะเราแวะเซเว่นอยู่แล้วได้ทุกสาขาใกล้บ้านนะคะย้ำโปเต้หรือปาปริก้าและปาปริก้าสไปซี่ราเมงนะคะชวนเพื่อนนะคะไปสะสมสแตมป์กันได้เลยวันนี
11: ้
10: กับโปรโมชั่นดีๆนะคะโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
11: เป็นขนมที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วเนาะ
10: ใช่ไหมล่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโปรหรืออะไรแบบนี้ก็ห้ามพลาดกันละกันนะคะรอบหน้ายังกลับมาติดตามด้วยกันต่อค่ะ

0: ำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ ปอ
3: ลุยกันต่อครับคุณผู้ฟังครับผม4โมงเย็นกับอีก3นาทีท่าทีของฝนนี่ยังปลอดโปร่งอยู่นะครับจากชั้น38 GMM Grammy อโศกของเรานะครับก็หลายคนลุ้นอยู่ว่าเอ๊ะเย็นนี้ฉันจะต้องกลับบ้านตัวเปียกอีกหรือเปล่าเริ่มต้นกันเลยสิ่งนั้นจากพี่มิ้นครับไม่ผิดใช่ไหม

เริ่มต้นมา3เพลงนี่ข้อความกรีดการ์ดเรื่องเพลงนี่เยอะมากเลยทีเดียวเนี่ยขอบคุณมากๆที่ไว้ใจกันขนาดนี้ไม่ผิดหวังเลยค่ะพี่ปอที่รอวันนี้เรามีเวลาเดินทางไปพร้อมๆกัน4ชั่วโมงจนถึง1ทุ่มเพราะฉะนั้นเราค่อยๆไปกันนะครับผมเพลงไหนที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังฝากกันได้แอปพลิเคชันของเรา

0: ซิงเกิลได้ถูกฝากเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินนะครับโอ้ 3-4 เพลงที่ผ่านมานี่ฟังแล้วมันทำให้เหมือนนึกถึงบรรยากาศที่เราไปเที่ยวทะเลบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วก็แบบมีเมฆฝนบ้างแต่ว่าฝนยังไม่ตกซะทีเดียวเลยบรรยากาศผ่อนคลายทีเดียวคุณผู้ฟังนะครับผมขอบคุณมากๆสำหรับรายชื่อเพลงที่ช่วยเลือกกันด้วยยังไม่จบนะครับสำหรับชั่วโมงนี้เดินทางกันต่อเนื่องเลย
1: โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง

Request. โดย73ปีทอ.อส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุบผุบโผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: คุณฟังครับขยะหลากหลายประเภทนะครับถ้าเราแยกแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถส่งเข้าต่อการรีไซเคิลได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระป๋องขวดพลาสติกกล่องกระดาษหนังสือพิมพ์ขวดแก้วเศษโลหะหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าๆหลากหลายประเภทนะครับคุณผู้ฟังครับผมกันยายนนี้ Green Wave จะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยสำรวจของที่บ้านว่าอะไรที่ไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็แยกรีไซเคิลกันออกมาแล้วก็สามารถส่งต่อให้พาร์ทเนอร์ของโครงการของเราได้นะครับมูลค่าจากการรีไซเคิลทั้งหมดเนี่ยจะร่วมสนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับเพราะสิ่งที่กำลังจะกลายเป็นขยะสำหรับเราเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนเป็นมูลค่าและสามารถช่วยผู้อื่นได้ด้วยกับ Green Wave Share for Care Can to Care ครับผม
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: คุณฟังครับประมาณ4โมงเย็น50นาทีเนี่ยจะมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับสัตมวานนะครับ100วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดานะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ฟังเพลงเพราะๆกันอยู่ในขณะนี้ก็ไปฟังได้ที่แอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินกับเราด้วยนะฮะซิงเกิลล่าสุดจาก ETC เพลงเก๋เลยทีเดียวสำหรับดนตรีนะฮะไปทางโซป๊อปนะครับชื่อเพลงว่า Sweet เหมือนก่อน

0: ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
4: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
5: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: ู้ป๊าป๊า
1: เมื่อมีอาการไอ
0: ใช้ยาแก้ไอพรอสแทน
1: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
0: I love you mama I love you ป๊าป๊า No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแทน
1: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแทนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
0: ใช้ยาแก้ไอพรอสแทน
2: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
3: Smart Light On
2: นำทาง
3: Smart Turn Left
2: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
3: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
2: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
5: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: Inspiration จากตู่ปิยวดี
8: ตอนที่ตู่เข้ามาเป็นผู้จัดทุกคนจะแบบเป็นตั้งมารินนท์แล้วจะมาเป็นผู้จัดทำไมเพราะว่าตอนนั้นละครมันเป็นโปรดักต์หลักของช่องแล้วในขณะที่เราเหมือนเป็นลูกหลานตู่แค่คิดว่าเราต้องรู้จักมันเราต้องทำให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดคือแก้ปัญหาที่มาทุกวันแบบไม่ซ้ำชอบแก้ปัญหาแก้ได้แล้วมันรู้สึก achieve อะเหมือนฮอร์โมนความสุขมันหลั่งหรืออะไรไม่รู้อะแล้วไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสก้าวเข้ามาและเมื่อเรามีโอกาสได้ทำก็อยากจะทำ
9: ครับ Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus
10: เตรียมชมแล้วก็เชียร์กันนะสำหรับเอเชียนเกมส์นะคะ
11: คร
10: ั้งที่20นะที่นาโกย่าญี่ปุ่นนะคะ19กันยายนพรุ่งนี้เป็นวันแรกจนถึง4ตุลาคมนี้นะคะพรุ่งนี้เนี่ยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการช่วงบ่ายๆนะประมาณ 4:00 น.ถึง 6:00 น.ประมาณนี
11: ้
10: นะคะก็ติดตามดูการถ่ายทอดสดกันละกันเนาะแต่ว่าก็มีหลายชนิดกีฬานะคะที่เขาเริ่มแข่งกันไปแล้วตั้งแต่10กันยานะคะดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีค่ะผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.นะคะบอกว่าหลังจากที่มีพิธีเปิดในวันพรุ่งนี้ก็จะเข้าสู่การแข่งขันอย่างเป็นทางการแล้วก็เริ่มมีการชิงเหรียญรางวัลกันต่อเนื่องซึ่งนักกีฬาไทยเริ่มมีโปรแกรมลุ้นเหรียญแรกตั้งแต่วันที่20กันยาก็มีหลายชนิดกีฬาให้ได้เชียร์ได้ลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นไตรกีฬาจักรยานยิงปืนซอฟต์เทนนิสคาราเต้ว่ายน้ำนะคะแต่ที่แฟนๆกีฬาจับตามองมากที่สุดเลยก็คือเทคบอลนะคะที่มีการชิง5เหรียญทองแล้วก็นักกีฬาไทยก็มีโอกาสประเดิมคว้าเหรียญทองแรกซึ่งเขาบอกว่าเรามีนักกีฬาระดับโลกแล้วก็มีดีกรีแชมป์โลกหลายคนนะคะเห็นว่าครั้งนี้ส่งแข่งขัน3ประเภทคือคู่หญิงคู่ชายและคู่ผสมถ้าเกิดว่านักกีฬาไทยเราสามารถฐานไว้ได้น่าจะได้ทำได้ทั้ง3เหรียญทองตามที่ตั้งเป้าหมายไว
11: ้
10: นะคะจริงๆเป้าหมายทั้งหมดน่าจะประมาณสัก15เหรียญทอง
11: โอ้ยน้อยไปขอเยอะกว่านี้อีกครับ
10: ขอเยอะๆเลยเหรอโกยเหรียญกลับมาให้ได้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยหรอ
11: คืออย่างน้อยก็เป็นอีก1สิ่งที่ทำให้คนไทยของเราใจฟูได้ในช่วงนี้นะจริงเพราะว่าคือมันก็มีเรื่องราวเครียดๆมาเยอะมากนะถ้าได้ชมได้เชียร์กีฬาและเชียร์ได้เหรียญทองเนี่ยผมมันสะใจ
10: แต่มาปลดปล่อยพลัง
11: แล้วพูดถึงเนี่ยช่วงหลังๆมานี้แบบมาตรฐานกีฬาของประเทศไทยของเราเหมือนพัฒนาขึ้นสูงมากเลยนะครับผม
10: ยังเห็นได้ชัดเนาะ
11: นุ่งเนื่องด้วยหลายๆฝ่ายทั้งฝ่ายเอกชนฝ่ายรัฐบาลก็มีการช่วยกันอย่างดีโดยเฉพาะกรีฑาหรือว่าแบบฝั่งการวิ่งอะไรเงี้ยเราเห็นการพัฒนาของนักกีฬาไทยหูยชัดเจนจริงใช่รอติดตามดูซิว่าเราจะทำได้ดีขนาดไหนในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้
10: ก็ส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาไทยกันเยอะๆนะคะรวมไปถึงเรื่องของ เรื่องของที่พักนักกีฬา
11: เออได้อ่านข่าวอยู่เหมือนกันนะ
10: ขอให้มันมีความราบรื่นหน่อยไหมเรื่องอาหารการกินด้วย
11: รอสัก24ชั่วโมงเลยกว่าจะได้เข้าที่พักเลยมีหนึ่งประเภทกีฬาจำไม่ได้แล้วอ่านอยู่เมื่อวานเหมือนกันนะ
10: เทคบอลไทยปะนะคะก็คือเรื่องของอาหารที่เตรียมไว้ให้กับนักกีฬาจากชาติต่างๆที่อาศัยอยู่ในเรือที่พักอยู่ในเรือสำราญก
11: ็
10: คือทางฝ่ายจัดการแข่งขันเขาไม่ได้สร้างหมู่บ้านนักกีฬาแห่งใหม่แต่ว่าเขาใช้เรือสำราญเป็นที่พักนักกีฬาแล้วก็มีการดัดแปลงพวกตู้คอนเทนเนอร์อะไรเงี้ยเป็นห้องพักใช่ไหมคะเพราะว่าก็รองรับทั้งเรียกว่าทั้งหมดทั้งมวลอ่ะหนึ่งประมาณกว่า 17,000 คนนะคะก็เป็นเรียกว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันหนาหูมาก
11: ๆขนาดญี่ปุ่นนะเนี่ย
10: มันก็เหมือนกับเป็นพอขึ้นชื่อว่าญี่ปุ่นอ่ะมันก็ทำให้มีความคาดหวังว่าเฮ้ย
11: ต้องดีต้องเร็วต้องทุกอย่างเน
10: า
11: ะ
10: อะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนาะมันก็ทำให้หลายๆคนมองว่าเฮ้ยจริงเหรอ
11: จริงจริงจริง
10: ใช่หรือเปล่าเนี่ย
11: เฮ้ยมีข่าวอย่างนี้จริงเหรอเนี่ยอะไรเงี้ย
10: จริงไม่น่าเชื่อแล้วมันจะเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นนะคะก็มีรายงานมาเพิ่มเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าฝ่ายจัดการแข่งขันก็กำลังเร่งแก้ไขปัญหาไปทีละจุดนะคะก็จะเร่งประสานงานปรับปรุงพื้นที่ในส่วนที่แก้ไขได้นะคะส่วนที่แก้ไขไม่ได้ก็จะต้องหาที่พักในแหล่งอื่นๆซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นแผนสำรองที่ทางฝ่ายจัดการแข่งขันเตรียมไว้ล่วงหน้ามาเป็นทางเลือกแทนแต่ว่าอีกอย่างนึงที่ก็น่าจะเป็นเรื่องท้าทายแล้วก็เป็นเรื่องหนักสำหรับญี่ปุ่นเลยก็คือพายุไต้ฝุ่น
11: อ๋อใช่ใช่ใช่
10: ว่าตอนนี้เขาเตรียมรับมือเลยว่ามันจะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้นาโกย่าในวันจันทร์นี
11: ้
10: นะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะที่จะเริ่มอ่ะก็ต้องเจอเรื่องของน้ำท่วมหนักมาแล้วเนาะที
11: ่
10: เจอฝนถล่มไปอยู่ช่วงนึง
11: ครับผม
10: นะคะทางคณะกรรมการโอลิมปิกของญี่ปุ่นเขาก็บอกว่ากำลังประชุมเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
11: ก็เห็นใจเหมือนกันนะแต่ก็ขอให้ได้ที่พักสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยเร็วๆหน่อยแล้วกันเพราะว่าอ้าวรู้จริงว่านักกีฬาเนี่ยคือการพักผ่อนแล้วก็การกินเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมาก
10: อะไรเงี้ยถ้าตัวเองถ้ากินแบบญี่ปุ่นก็คือกินอันน้อยนิดอะไรเงี้ยมันเองโปรตีนไม่พ
11: อ
10: หรือเปล่านะบางทีเราคนปกติเรายังกินเยอะเลยอ่ะหร
11: ือ
10: เปล่าอ่ะมีนักกีฬาเนาะ
11: ครับผมมันก็สำคัญจริงๆนะเรื่องนี
10: ้นะคะก็ส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาไทยทุกชนิดกีฬาเลย
11: ได้เลย
10: ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมานะมีกรีนอัปเดตค่ะ
9: โดยเด็กกูตี้เด็กกูตี้หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ท็อปส์และเพจแอนด์มีวิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนสพลัสตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัด

พลงที่เป็นซิกเนเจอร์ของ Green Wave ก็ว่าได้นะครับผู้ฟังชาว Green Wave นี่ไปเรียกว่าไปเม้นถล่มทลายใน YouTube ของวง Terracotta กันเลยทีเดียวนะครับผมขอบคุณมากๆที่คิดถึงเราอย่างเสมอมานะครับแล้วก็วงนี้เนี่ยอยู่ในวงการเพลงมาน่าจะ16ปีแล้วคุณผู้ฟังข้ามทศวรรษมาแล้วคุณผู้ฟังนะครับผมก็สร้างสรรค์เพลงเพราะๆมาให้เราฟังอยู่ตลอดเวลาอย่างซิงเกิลแรกๆที่เราได้ยินกันก็เป็น40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มีนักประดาน้ำมี Invisible มีหลากหลายเพลงเลยทีเดียวจนมาถึงซิงเกิลล่าสุดที่โอ้โหโด่งดังเลยทีเดียวกับ Taxiรายเพลงนี้นะครับผม17นาฬิกากับอีก21นาที Lively เราอยู่กับฝนมา 3-4 วันต่อเนื่องวันนี้เหมือนท้องฟ้าจะปลอดโปร่งให้คุณผู้ฟังได้มีวันศุกร์ที่มีความสุขมากๆด้วยไม่มีฝนตอนเย็นถ้าเป็นพี่ต๊อกอยู่พี่ต๊อกก็จะพูดว่าอย่าไปพูด Yeahล่าสุดจากก๊อฟพิชยะนะครับ Marry Me Mary Jane ครับ

0: ชีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมวคานิว่า
1: เตรียมตัวกันนะครับสำหรับ Cover Night Live ครั้งสุดท้ายของปีเป็นไวฟ์ที่ดีมากๆคุณฟังจะฟังไปแล้วก็โยกตามเบาๆไปได้กับ2ศิลปินของเราเดี๋ยวรอเฉลยแล้วกันว่าจะเป็นใครกันบ้างซิงเกิลจากวงมีนครับที่คอเวอร์บนเวทีนี้เอาเพลงนี้มาคอเวอร์ไว้กับเพลงไม่กล้าบอกเธอ

โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารเม

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณมากๆนะครับ Smiley Request ของเราผู้สนับสนุนใจดีมากๆธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเป็นงานเพลงจากสาวๆคุณผู้ฟังครับผมแล้วสาวๆๆกำลังจะมีคอนเสิร์ตกับ A-Time ของเราด้วยนะครับผมคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า Remaster Concert เราเปิดแค่รอบเดียวเท่านั้นบัตรพอเหลืออีกนิดหน่อยนะครับคุณผู้ฟังครับผมมีดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจนะครับสาวๆๆเบิร์ดกับฮาร์ทตุ๊กวิยดาปั่นไพบุญเกียรตินะครับก้อยสรัญญาแล้วก็กบทรงสิทธิ์หูแต่ละเพลงนี้ผมเชื่อว่าขึ้นมาคุณผู้ฟังกรี๊ดการ์ดร้องตามได้ทุกเพลงแน่นอนนะครับเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ที่ Royal Paragon Hall นะครับรอบแสดงเวลา 4:00 น.รอบเดียวเท่านั้นคุณผู้ฟังสามารถติดต่อที่ Ticket Major ได้ทุกช่องทางเลยครับ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: คุณผู้ฟังครับธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงนะครับรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิงส์นะครับผมบัญชีเดียวครบได้ทั้งออมแล้วก็ใช้จ่ายสะดวกนะครับได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้นะครับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีนะครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมนะครับผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิงส์ด้วยตนเองนะครับผ่าน MyMo ได้เลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปได้ครับ GSB Contact Center 1115หรือที่ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ต์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0
9: 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
10: ่อร่อยมาก
9: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
11: อร่อยเกินต้าน

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: รู้รู้รู้รู้รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
2: เราไม่อยากให้คุณห่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
1: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงโจ้
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: โรจีวาโรจีวา
2: ใส่ใจตัวเอง

0: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
1: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
0: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
1: อืมจะชัวร์เหรอ
0: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
1: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม.23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายน

0: Motiva
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีครับพวกเรา Better Weather จาก Spicy List ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
3: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
4: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
5: ฟังครับผมฝากซิงเกิลนี้ไว้เป็นซิงเกิลสุดท้ายของชั่วโมงนี้งั้นจากพี่โบสุนิตานะครับพรุ่งนี้จะไปกับเธอเหลืออีก1ชั่วโมงสำหรับเพลงเพราะๆที่เราจะฟังไปพร้อมๆกันในชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเจอกันครับผม

0: Green Wave 106.5 FM
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
6: ดี
7: คุณมีกินหืนไหม
6: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
5: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
8: ครัวไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
5: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
8: จากไรทิพย
4: ์สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: โปเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ Re-B Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
0: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All-New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท 24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกษรอมรินทร์

0: หุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: ประเทศ

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
1: มาติดตามด้วยกันนะคะเวลาของกรีนอัปเดตกับดินสุทินาทองชื่นเนปาลค่ะบอกว่าเตรียมใช้รายงานวิจัยใหม่เป็นหลักฐานสำคัญในการขอรับเงินเยียวยาประมาณ20ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนเพื่อการสูญเสียและความเสียหาย Loss and Damage Fund หรือว่า LDF ของสหประชาชาตินะคะหลังจากเกิดเหตุภัยพิบัติครั้งรุนแรงบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตซึ่งผู้นำเนปาลประเมินว่าต้องใช้งบฟื้นฟูประเทศสูงถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งการขอรับเงินเยียวยาของเนปาลมีรายงานว่าอาจจะเจอกับข้อจำกัดของกองทุน LDF ค่ะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้มีเกือบ120ประเทศเลยนะคะที่ยื่นของเงินเยียวยารวมมูลค่ากว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าทางกองทุนนี้มีเงินพร้อมจัดสรรจริงไม่ถึง400ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเจ้าหน้าที่กองทุนนะคะบอกว่าจะประชุมตัดสินใจว่าจะอนุมัติคำขอของเนปาลหรือไม่ในเดือนธันวาคมนี้ค่ะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับวิมานอากาศ Sky Capsule Thailand ค่ะเดินทางผ่าน EP 13แล้วก็14มาแบบเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะเมื่อเหตุการณ์การตกจากระเบียงของจีนกลายเป็นปมใหญ่ทุกคนพยายามหาคำตอบว่าใครกันแน่ที่เป็นคนทำฟ้าตัดสินใจทำตามแผนของโค้ชพิมพ์เพื่อปกป้องเพชรถึงแม้ว่าจะต้องปล่อยให้ AJ ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในขณะที่ดาแล้วก็วิทย์เนี่ยยังเดินหน้าสืบหาความจริงนะคะส่วนเพชรเองก็เริ่มรู้สึกผิดแล้วก็พยายามหาทางช่วย AJ แต่ว่ายิ่งสืบเนี่ยเรื่องกลับยิ่งซับซ้อนขึ้นจากคำถามที่ว่าใครเป็นคนทำตอนนี้เนี่ยคำถามกลับกลายเป็นว่าความจริงที่ทุกคนกำลังปิดบังอยู่คืออะไรกันแน่ส่วนใครที่อยากจะย้อนดู EP 13แล้วก็14หรือว่าเก็บตั้งแต่ต้นนะคะเปิดแอปวันดีดูย้อนหลังได้ครบทุกตอนเลยค่ะแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอ EP 15กันต่อได้เลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยความจริงที่กำลังจะเปิดเผยอาจจะเปลี่ยนเกมของทุกคนไปตลอดกาลวิมานอากาศออกอากาศทุกวันจันทร์และก็อังคารเวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่องวัน 31นะคะแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นค่ะรอบหน้ายังกลับมาเจอกันอยู่เจอกันต้นชั่วโมงนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

ีลาการเขียนคำร้องในเพลงนี้นี่บอกเลยว่าเป็นลีลาที่แบบค่อนข้างใช้ท่ายากมากๆนะครับเหมาะสมกับการเป็นนักร้องรุ่นใหม่ที่ถูกจับตามองจริงๆสำหรับ Boogie Lion เพลงนี้นาฬิกาทรายนะครับก่อนหน้านี้มีนิวจิ๋วกับลบนาทีที่มีเธอเครื่องใจมิกกี้แล้วก็วันที่ฝนพรำจากโทนี่หลิวนั่นเองนะครับเมื่อบ่ายๆก็บอกคุณผู้ฟังไว้ว่าวันนี้เหมือนจะเป็นวันศุกร์ที่สดใสปลอดฝนคุณปันปันส่งมาบอกว่าพี่ปอนนมืดมาแล้วจ้าโอเคนะครับผมชั่วโมงนี้ Drive You Home ครับส่งคุณให้ปลอดภัยให้ถึงบ้านนะครับผมก็มีสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทซึ่งตอนนี้ขึ้นเอานะครับสำหรับราคาน้ำมันแล้วก็1เพลงให้คุณผู้ฟังด้วยชื่อจริงนามสกุลจริงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับแล้วก็ส่งผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินให้หน่อยนะครับผมดูซิว่าวันนี้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทจะเป็นของใคร

ซึ่งก็จะเปเปอร์แจมนี่คือรู้ตัวหรือเปล่านะครับก็ความผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินนะครับผมว่าผมน่าจะตกขาดอะไรไปบางอย่างนะครับเพราะว่าหลายๆข้อความส่งมาแต่ชื่อกับเบอร์โทรศัพท์นะครับผู้ฟังครับถ้าจะร่วมกิจกรรม Drive You Home ส่งคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยที่มีรางวัลมูลค่า 1,000 บาทเป็นสิทธิ์เติมน้ำมันนะครับผู้ฟังขอชื่อเพลงที่คุณอยากจะฟังชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับด้วยถ้าผมพลาดชื่อเพลงไปขออภัยด้วยนะครับผู้ฟังครับผมกันชั่วโมงสุดท้ายนะครับผมปอนันทชัยครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆถ้าได้ยินกันอยู่ตอนนี้น่าจะได้ยินจากแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินกันล้วนๆนะครับคุณผู้ฟังครับ

โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

0: วันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ด
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Line จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อย

0: ริษัทยูนิชาร์ประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่หนึ่งสินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่สองผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ยาชนิดนี้ช่วยลดอาการหลงลืมรับประทานวันละ1ครั้งก่อนเชื่อใจเขาผลข้างเคียงอาจทำให้เจ็บหนักเมื่อรู้ว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้คิดมากแต่คุณคิดถูกเจ็บมากไปมารักษาแผลหัวใจกับพี่อ้อยพี่ชอตศุกร์นี้สี่ทุ่มที่คลับไฟเดย์เจ็บเพราะเชื่อใจแชร์เรื่องราวของคุณมาให้เราที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
2: Drive you home
3: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

2เพลงในเบรกนี้นะครับผมเป็น2เพลงที่มีคนมาช่วยแรปทั้งคู่เลยนี่คือร้อยแก้วจากว่านธนกฤตแล้วก็มียังจากลิปตาเดี๋ยวพักกันสั้นๆแป๊บเดียวคุณผู้ฟังครับและเบรกหน้ามาประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: กรอบเพียวเคี้ยวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
5: เต็งม้า1ตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
6: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
7: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
8: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
9: บางคนมีไฟเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนมีไฟเพื่อไปให้ไกลกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่ไฟติดคือโอกาสที่ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ TEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช่แค่ส่งไฟแต่ส่งต่อพลังให้เข้าใกล้ความสำเร็จเราจึงไม่หยุดพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อความทันสมัยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและบริการอย่างเข้าใจทุกแรงไฟมีความใส่ใจของเรา TEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
8: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนCover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและไลน์อัพศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
10: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus และอาหารแมวคานิว่า
11: Drive you home
10: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
12: คุณฟังครับขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับกับช่วงเวลาของ Drive You Home Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาท Tip Up To My รับบริการรถไซด์นะครับฟรีที่ Tip Insure นั่นเองแล้วก็1ผู้โชคดีนะครับวันนี้เป็นการประกาศผ่านทางหน้าใหม่นะครับกับแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินของเรานะครับคุณพัชราพันหง0924255 Green Wave ขอเพลงยิ้มเข้าไว้จากพี่ๆวง Clash นะครับเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับนะครับมอบสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทกับเราแล้วก็1เพลงนี้เปิดให้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการอยู่ด้วยกัน4ชั่วโมงเต็มๆส่งช่วงต่อให้กับพี่เฟียสแล้วก็วันจันทร์ขออนุญาตลา1วันเจอกันใหม่วันอังคาร4ทุ่มเลยครับคุณผู้ฟังครับวันนี้สวัสดีครับ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
4: มาจะเรียนนั่นเด้ช้าหรอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหรอถ้าพี่ได้วันไหน
5: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
6: มาสคาร่าใช้ดีเวรมาสก้าคอนตานียาวเป็นแป้สุดเลยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
5: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
7: ์ JNK Beauty.com Shop ที่ File and File
8: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
9: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปี
10: เชื่อเธอเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบUp to you ทิป up to my ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เร่งรีบ
12: ตองนี
11: ้เกสรบัวหลวง
12: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุล
12: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
11: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
12: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
13: All well all well รู้แค่มันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก All well
14: All well เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
15: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
16: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
17: เจ็บคอ
16: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
18: โลแลนเนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด
15: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
16: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
17: เจ็บคอ
16: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
19: inspiration จากตู่ปิยวดี
20: ตอนที่ตู่เข้ามาเป็นผู้จัดอะทุกคนจะแบบเป็นตั้งมารินนท์แล้วจะมาเป็นผู้จัดทำไมเพราะว่าตอนนั้นอะละครมันเป็นโปรดักต์หลักของช่องแล้วในขณะที่เราอะเหมือนเป็นลูกหลานตู่แค่คิดว่าเราต้องรู้จักมันเราต้องทำให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดคือแก้ปัญหาที่มาทุกวันแบบไม่ซ้ำชอบแก้ปัญหาแก้ได้แล้วมันรู้สึก achieve อะเหมือนฮอร์โมนความสุขมันหลั่งหรืออะไรไม่รู้อะแล้วไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสก้าวเข้ามาในเมื่อเรามีโอกาสได้ทำก็อยากจะทำ
0: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM On Air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก All Well วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
21: กลับมาที่เวลาของ Green News นะคะเราติดตามด้วยกันต่อกับตินสุทินาทองชื่นองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่นเขาเปิดข้อมูลค่ะจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไปญี่ปุ่นในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาลดลง 9.6% นะคะถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าอยู่ที่ 3.10 ล้านคนส่วนหนึ่งเกิดจากราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นค่ะหลังจากเกิดสงครามในตะวันออกกลาง แล้วก็การยกเลิกเที่ยวบินที่เกิดจากพายุไต้ฝุ่นหลายลูกซึ่งก็มีส่วนนะคะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงด้วยโดยนักท่องเที่ยวที่มาอันดับหนึ่งเลยนะคะก็คือเกาหลีใต้ค่ะ 855,500 คนตามมาด้วยไต้หวัน 666,000 คนนะคะส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนอันนี้ดิ่งลง 59% ไปสู่ระดับ 418,000 คนเนื่องจากความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นเนี่ยยังคงตึงเครียดในขณะที่นักท่องเที่ยวจากไทยอันนี้ลดลง 9.3% ไปอยู่ที่ระดับ 32,200 คนค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันเหมือนเดิมต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
1: All well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

ถึงนี้จึงเรนะครับอยู่ร่ำไปก่อนอันนี้มีกรรมเก่าจาก Slap Kiss ด้วยแล้วก็ Yesterday ฝากให้เขารักนะครับกับเย็นวันศุกร์แบบนี้ที่แบบว่าฟ้าครึ้มๆมากๆเลยหลายที่ฝนตกไปเรียบร้อยแล้วหลายคนก็บอกเออโล่งใจมากกับบ้านตอนที่แบบฝนตกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดีอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะวันนี้ใครอยากฝากเพลงไหนเข้ามาส่งมาบอกเฟียได้ครับอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึง4ทุ่ม

ทางนี้ลมอากาศจากปามี่นะครับก่อนหน้านี้มีไม่เป็นไรหรอกมั้งจะองค์ไอมันเดย์มาฝากกันด้วยนะครับช่วงนี้เนี่ยซื้อของจะต้องระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปไกลมากผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องตามไม่ทันเพราะว่ามิจฉาชีพเขาใช้เทคโนโลยีด้วยนะครับตอนนี้มีของปลอมของเถื่อนเยอะแยะมากมายสินค้าไม่ได้บอกว่าจะเหมารวมว่าเป็นของจีนนะแต่ว่าตอนนี้ที่เขาจับได้อย่างเช่นสแตนเลสนะครับที่ตกคุณภาพมาจากประเทศจีนนะครับกินเข้าไปก็อาจจะมีสารปนเปื้อนรวมถึงล่าสุดเจอคอนแทคเลนส์ที่มีไม่ได้มาตรฐานด้วยเป็นคอนแทคเลนส์เถื่อนมาจากจีนอีกด้วยเหมือนกันเพิ่งโดนจับไปล็อตใหญ่มากนะครับแถมตามด้วยอีกเรื่องนึงก็มีฟองเต้าหู้นะครับซึ่งก่อนอันนี้เราได้ยินแล้วว่าผักผลไม้จากประเทศจีนเนี่ยบางส่วนก็มีฟอร์มาลีนด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องระวังการบริโภคให้ดี

พลงนี้ขึ้นใจนะครับจากเมอร์นะครับทำเพลงแบบสไตล์แบบฟุ้งๆเหมือนวนอยู่ในความคิดตัวเองแล้วก็ชวนแบล็คฮาร์ทมาทำเพลงในเพลงนี้ด้วยนะครับก็ฝากเตือนไว้นิดนึงแล้วกันวันที่27กันยายนที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมอีก 8-9 วันข้างหน้าซึ่งก่อนหน้านี้ต้องลงทะเบียนหลายคนบอกลงทะเบียนไม่ทันหรือไม่ได้ลงทะเบียนตอนนี้เขาเปลี่ยนกฎแล้วคือไม่ต้องลงทะเบียนนะครับแต่รายละเอียดในการเลือกนั้นมันมีความซับซ้อนอยู่ข้างในอย่างเช่นห้ามกากบาทหน้าต้องเขียนตัวเลขอาราบิกเท่านั้นนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพิ่มเติมตอนนี้อีกเรื่องนึงคือฝากบริจาคเลือดแล้วก็เกล็ดเลือดด้วยครับทุกโรงพยาบาลขาดแคลนล่าสุดนะครับพี่ต๋องวงทูนะครับครอบครัวเนี่ยขอบริจาคเลือดเพิ่มเติมด้วยเช่นเดียวกันนะครับใครที่สนใจติดต่อไปที่กองบริการโลหิตศูนย์มะเร็งชั้น3โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชได้นะครับ

0: พอพีชนะครับทิ้งท้ายในช่วงนี้นะครับไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงแต่ก็เอาแรงคิดถึงนั้นไว้เป็นแรงในการเดินหน้าต่อไปก็แล้วกันนะเราพักตัวนี้กันก่อนสั้นๆแป๊บหนึ่งนะครับมีข่าวตอนต้นชั่วโมงเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาเลือกเพลงเพราะฟังกันต่อที่ Green Wave ครับ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: หมออย่าเสียงดังไปนะมีวิธีสังเกตตกขาวไหมอะว่าแบบไหนมันปกติ
1: กระซิบทำไมคะพี่ดาปกติตกขาวจะใสหรือว่าขาวแล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่คันค่ะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเขียวเทาหรือว่ามีกลิ่นคาวปลาคนเป็นก้อนหรือมีเลือดปนนอกรอบเดือนร่วมกับคันแสบเจ็บเวลาที่ปัสสาวะควรรีบไปพบแพทย์ค่ะเพราะอาจเกิดจากเชื้อราหรือแบคทีเรียเสียสมดุลจะได้รักษาให้ตรงสาเหตุค่ะไม่ต้องเขินนะคะสังเกตตัวเองแบบนี้ดีแล้ว
2: เขินเลยอะหมอแค่ถามให้เพื่อนเฉยๆอะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
3: ทอล์กข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร
4: ์ Green Morning Show
3: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
5: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
6: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
7: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
6: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
7: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
6: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
8: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
6: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
9: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
10: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
11: เจ็บคอ
10: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
2: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
1: คาเมโลซีคาเมโลซาน
4: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้ซันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
5: แชมเปี้ยน
6: คลอสอัพช็อต
7: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
8: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟร์ลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310
6: Close up shot
7: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
9: IF วันนี้พี่จะท้องแต่ท้องมันเรียกหางั้นขออะไรเผ็ดๆชาๆแบบซีดสักหนึ่ง
10: ชีวิตต้องลองสักซีดหนึ่ง
9: พรุ่งนี้ค่อยลดเวลานี้ขอปิดจบด้วยหวานเย็
10: น
9: มิวสิกเดย์เสิร์ฟเพลงเพราะครบรสเต็มอิ่มตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
11: โดย

0: Green Chef
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้าน point 3 2 1ครับ
3: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้าน point
3: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้าน point แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้าน point ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่ Amazon และร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
5: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
6: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
5: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งานVolvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
6: อืมจะชัวร์เหรอ
5: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
6: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
7: วิธี save energy แบบ
8: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
9: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไหล่ที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมนะครับผม
8: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
9: เพราะของที่เท่ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
10: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
11: 1 2 3 Go
12: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะหาดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
13: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญแคเรียแตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
14: ทุกความสำเร็จอาจมีพลังศรัทธาอยู่เบื้องหลังเปิดเส้นทางสายมูของฤทธิ์หรือฤทธิ์จากศิลปินชื่อดังสู่คุณหมอและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเบื้องหลังทุกก้าวของความสำเร็จเขาศรัทธาอะไรและมูที่ไหนในคชาพาพาไปมวลเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
15: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
16: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
17: Green Wave Share for Care Can to Care
16: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
18: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
16: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี 020-3-04545-1
19: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่

มารออยู่แล้วนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะเนื่องจากความกังวลด้านความเป็นส่วนตัวแล้วก็ความมั่นคงนะคะรัฐบาลออสเตรเลียค่ะบอกว่ากำลังพิจารณาจะห้ามใช้แว่นตาอัจฉริยะที่ติดตั้งกล้องในสถานที่ทำงานของหน่วยงานรัฐบาลโดยจะมีการพูดคุยร่วมกับกลุ่มนายจ้างรายใหญ่สุดของประเทศซึ่งก็รวมถึง Microsoft ธนาคาร Commonwealth นะคะเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการใช้ AI ในที่ทำงานโดยนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีแห่งออสเตรเลียเขาบอกว่าในขณะที่เทคโนโลยีได้มีการพัฒนาไปก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะที่ออสเตรเลียจะต้องมีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมด้วยค่ะเรายังเจอกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebeford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

0: ไม่เป็นไร
1: เขาบอกว่าเวลาที่เราฟังเพลงเพลินๆไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรสักเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าเราจะรู้สึกมากตอนที่เราได้ผ่านชีวิตเรื่องราวเดียวกันกับที่เจ้าของเพลงเขาแต่งขึ้นมาหลายคำก็จะชัดขึ้นมาเหลือเกินนะครับอย่างเช่นเพลงนี้ของว่านฉายที่บอกให้เราว่าเฮ้ยไม่เป็นไรนะถ้าเกิดเราจะรู้สึกใจแกว่งๆบ้างแต่ว่าตอนนี้อย่าลืมดูแลตัวเองรักตัวเองตามใช้ตัวเองบ้างอย่าไปเครียดกับตัวเองมากนักหรือว่าอย่าไปกดดันตัวเองมากเกินไปอีกเพลงนึงซึ่งว่านฉายแต่งขึ้นมานะครับฝากไว้ให้หลายๆคนที่กำลังผ่านสภาวะแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันมันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอ
2: Your request. โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาพรุบพรุบโผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

ดิจิตอลเจฟซัตเตอร์ล่าสุดในคอนเสิร์ตของพี่ป้อมพี่โตด้วยนะครับขึ้นคอนเสิร์ตก็โอ้โหฟูลฟอร์มแฟนๆกรี๊ดกันสนั่นเหมือนเดิมแล้วก็ร้องสดดีมากเลยนะครับก็รู้สึกแบบรู้สึกดีทุกครั้งเลยได้ดูเจฟเล่นสดอ่ะเพราะเขาเป็นคนที่ energy เยอะคุณภาพไม่เคยดรอปเลยนะครับอีกเพลงนึงเพลงนี้เวอร์ชั่นที่เป็นเจฟซัตเตอร์ cover เพลงความลับครับซึ่งเพลงนี้มีหลายเวอร์ชั่น Project H ก็มีของ Pause ก็มีนะครับอ่ะทักทายชาวนนทบุรีด้วยน่าจะมีคนที่อยู่ที่นนทบุรีฟัง Green Wave อยู่เยอะนะครับ20กันยายนวันอาทิตย์นี้มีเลือกตั้งนายกอบจ.ที่นนทบุรีอย่าลืมไปทำกันบ้านเพิ่มเติมกันนะ

0: จึงใช้ด้วยเพลง Stan B แบบนี้นะฮะจากโอ๊ตปราโมทประธานคิดถึงจังมหาหน่อยนะครับมีนนทนนก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเพลงที่เอามาฝากกันแล้วก็ I've Got You ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากเป๊กผลิตโชค
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
2: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
1: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
2: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
1: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดีแน่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
3: แค่10 บาท

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: ด่วนจับตาสองปรากฏการแห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All-New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกศรอมรินทร
2: ์ Love you mama Love you papa
3: เมื่อมีอาการไอ
2: ใช้ยาแก้ไอ Prozacan
3: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
2: I love you mama I love you papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prozacan
3: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prozacan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ใช้ยาแก้ไอ Prozacan
4: เต็งม้า1ตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
5: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
6: ปลายโต๊ะวิทยา EP 63ครั้งแรกกับการบุกรั้วโรงเรียนระดับ International รีวิวแบบเล่นใหญ่จัดเต็มในพื้นที่กว่า22ไร่พาดูทุกซอกทุกมุมห้องเรียนเบิ่มๆแฟซิลิตี้บิ๊กบิ๊กบรรยากาศแบบนี้มันดีมากยิ่งเปิดกว้างยิ่งเรียนรู้ได้มากกว่าศุกร์ที่18กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube Airtime ดูดีสนับสนุนโดย Basis International School Bangkok เติบโตบนรากฐานความเป็นไทยเชื่อมโยงก้าวไกลสู่สากล
1: Airtime Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Demos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
8: อินสปิเรชั่นจากตู่ปิยวดี
9: ตอนที่ตู่เข้ามาเป็นผู้จัดทุกคนจะแบบเป็นตั้งมารินนท์แล้วจะมาเป็นผู้จัดทำไมเพราะว่าตอนนั้นละครมันเป็นโปรดักต์หลักของช่องแล้วในขณะที่เราเหมือนเป็นลูกหลานตู่แค่คิดว่าเราต้องรู้จักมันเราต้องทําให้เป็นหน้าที่ของบริษัทคือแก้ปัญหาที่มาทุกวันแบบไม่ซ้ําชอบแก้ปัญหาแก้ได้แล้วมันรู้สึก achieve อ่ะเหมือนฮอร์โมนความสุขมันหลั่งหรืออะไรไม่รู้อ่ะแล้วไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสก้าวเข้ามาและเมื่อเรามีโอกาสได้ทําก็อยากจะทํา
10: ครับ Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น.ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่น Green News โดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนสพลัส
11: ต้นชั่วโมงนี้ล่ะค่ะเวลาของ Green News กับตินสุทินาทองชื่นศาลรัฐบาลกลางสหรัฐค่ะมีคำสั่งให้รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องแจ้งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย30วันก่อนที่จะดำเนินการใดๆในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรวมถึงการรื้อถอนอาคารศูนย์เคนเนดีในกรุงวอชิงตันดีซีซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติหลังจากที่ทนายความของจอยซ์บิตตี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากเดโมแครตซึ่งกำลังฟ้องร้องเกี่ยวกับแผนการเปลี่ยนแปลงศูนย์เคนเนดีของทรัมป์ได้ยื่นหลักฐานใหม่ต่อศาลนะคะโดยอ้างถึงคำพูดของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ขู่จะทุบอาคารแห่งนี้ทิ้งค่ะก็ถือว่าเป็นความขัดแย้งล่าสุดนะคะเกี่ยวกับอนาคตของศูนย์เคนเนดีหลังจากที่คณะกรรมการบริหารซึ่งมีทรัมป์และก็บุคคลที่เขาแต่งตั้งเป็นสมาชิกได้ลงมติให้ปิดสถานที่แห่งนี้เพื่อปรับปรุงเป็นเวลา2ปีค่ะเราเจอกันอยู่คุณผู้ฟังเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาต้นชั่วโมงกับ Green Update นะคะ Green News
12: Voice โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส Plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้

ู่จากบอยพีซเมเกอร์นะครับแต่อย่างว่าแหละจริงๆแล้วเราอาจจะเต็มอยู่แล้วก็ได้นะไม่ต้องรอคนอื่นมาเติมแค่หาคนมาเดินข้างๆแค่นี้เองนะฮะ 3:07 นาทีครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM ช่วงเนี้ยยังมีคนผู้ฟังส่งข้อความมาอยู่เลยบอกว่าเพิ่งเลิกงานโอ้โหเลิกงานดึกมาก

0: บีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมวคานิว่า
1: ก่อนหน้านี้เพลงที่ CEO เพลงของพี่ตู่เดินทิดามาคัฟเวอร์นะครับไม่ต้องการเห็นไม่ต้องการเห็นบางคนที่ไม่รักกันนะมาฝากกันชั่วโมงนี้มีเพลงเพราะมาฝากในคัฟเวอร์ไนท์ด้วยผู้ชายที่เพิ่งขึ้นงานทอล์คโชว์ล่าสุดของพี่อ้อยมานะครับที่แต่งเพลงสดๆบนเวทีที่ว่าคนที่คุณก็รู้ว่าคมนั่นเองนะฮะสแตมป์ครับ

0: เป็นเพลงที่ไม่ค่อยมีคนหยิบขึ้นมาคัฟเวอร์สักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นเพลงที่ยากอยู่พอสมควรนะครับสแตมป์ทำได้ผิดได้ดีมากเลยเพลงนี้ใจหายไปเลยในเวอร์ชั่นของ Cover Night
1: โดยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแม

0: Ifmade อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: มารู้จักกับพระเอกหนังรักเรื่องใหม่ของจีเดชกันค่ะชื่ออะไรคะ
2: ชื่อเฮนรี่ครับ
1: วันทำอะไรบ้างคะ
2: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
1: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี
2: ่เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
1: อ้าวก็ต้องดูซิที่คุณจีบเขาไง
2: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
1: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำไว้นิดนะคะว่าวันนี้คุณมีนัดกับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
2: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ
1: แหมทีนี้ละจำได้เชียวว
3: ิธีเซฟเอเนจีแบบ
4: สวัสดีครับพวกเราเบทเทอร์เบทเทอร์จากสไปซี่ดิสครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
5: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
6: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
7: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
8: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
9: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus และอาหารแมวคานิว่าโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFace
10: เดบิวต์ทรัคคืนนี้เสิร์ฟเพลงใหม่ล่าสุดของ Offroad นะครับเพิ่งได้เจอ Offroad เมื่อวันก่อนเองโหตัวจริงน่าใสมากเลยนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเนี้ยเป็นซิงเกิลที่ร่วมงานกับเบนซ์วรเชษฐ์และก็โดมจารวัฒน์ที่เป็นทำหน้าที่เป็นมิวสิกโปรดิวเซอร์ให้ด้วยกับเพลงนี้ซิงเกิลที่ชื่อว่าฉันไม่รู้จักชื่อดอกไม้

0: ใคร
1: คาตาซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากนูนิวนะครับเพิ่งเห็นนูนิวเดินแวบๆอยู่แถวนี้เองมาซ้อมคอนเสิร์ตอยู่นะครับและนี่คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดของนูนิวด้วยได้โบกี้ไลออนมาช่วยทำเพลงแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้ในเพลงนี้รวมทั้งคอลแลบกันในเพลงด้วย
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: มาเล่าให้ฟังกันดีกว่านะครับว่าสิ่งที่คุณกำลังจะโยนทิ้งไปเลยเนี่ยจริงๆมันมีค่านะอย่างเช่นกระป๋องอลูมิเนียมครับราคาอยู่ที่25บาทต่อกิโลกระป๋องเหล็กนะครับ1บาท50ตังค์ต่อกิโลขวดเพชรครับ2บาทต่อกิโลกระดาษขาวดำ2บาทต่อกิโลหรือว่าแม้กระทั่งเศษเหล็กโลหะสังกะสีส่งต่อได้ทั้งหมดเลยครับถ้าเราไม่รีไซเคิลไม่เอาไปขายเองเอาไปส่งต่อการที่เราเก็บเงินต่างๆเหล่านี้ที่เราส่งต่อเนี่ยก็จะไปช่วยให้กับทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพายามยากสภากาชาติไทยด้วยนะครับ
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: และโปรเจกต์นี้ก็คือโปรเจกต์ Can to Care นั่นเองนะครับกับ Green Wave Share for Care ครับซึ่งเป็นการรวบรวมวัสดุรีไซเคิลต่างๆเหล่านี้ไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยตามพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ atime.live/greenwave นะครับเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหรือว่าฝากบอกต่อเพื่อนๆก็ได้นะครับวันนี้ฟินหมดเวลาแล้วขอบคุณที่ติดตามกันมาด้วยนะครับกับเพลงเพราะเยอะมากๆเลยยังไม่หมดนะมีให้ฟังตลอด24ชั่วโมงที่นี่ที่ Green Waveทิ้งท้ายด้วยเซตเพลงนี้ที่ฝากเข้ามานะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากณัฐศักดาธร

0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
5: แจกสูตรเมนิเฟสชีวิตปังเริ่มด้วยการพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันคือคนโชคดีอย่าลืมขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวแค่นี้ก็ดึงดูดพลังดีๆได้ทวีคูณขอให้เชื่อว่าสิ่งดีๆจะมาในจังหวะที่ใช่เหมือนเพลงดีๆใน Music Day ที่รอคุณอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave 106.5 FM
0: โดย

0: กระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
2: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
0: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
1: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
3: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
4: เวลาของ Green Update เราติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นมีงานวิจัยใหม่นะคะที่อ้างอิงข้อมูลดาวเทียมย้อนหลังไปถึงช่วงทศวรรษปี1970บันทึกข้อมูลการสูญเสียน้ำแข็งขั้วโลกครั้งใหญ่เลยนะคะในกรีนแลนด์แล้วก็แอนตาร์กติกาซึ่งการสูญเสียน้ำแข็งเนี่ยนะคะมีส่วนทำให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกสูงขึ้นโดยปริมาณน้ำแข็ง 11.3 ล้านล้านตันที่สูญเสียไปเกิดขึ้นที่กรีนแลนด์ในสัดส่วน 60% แล้วก็แอนตาร์กติกาในสัดส่วน 40% ค่ะซึ่งนักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพอากาศจากมหาวิทยาลัยนอร์ทัมเบรียในสหราชอาณาจักรแล้วก็เป็นผู้ที่เขียนหลักของงานศึกษานี้ด้วยนะคะก็บอกว่าทุกๆระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นอีก1เซนติเมตรจะทำให้ประชากรประมาณ 2-3 ล้านคนเผชิญกับความเสี่ยงน้ำท่วมชายฝั่งในแต่ละปีค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะแผ่นน้ำแข็งเนี่ยถือเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นคิดเป็นประมาณ 25% ของการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลทั้งหมดค่ะรอบหน้าส่งข่าวเหมือนเดิมอีกชั่วโมงเดียวเจอกันนะคะ
3: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: จ็บเพราะเชื่อใจ
1: มาแล้วค่ะเจ็บเพราะเชื่อใจนะคะ4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนี่คือคลับ Friday สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ชอดด้วย
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณพี่รู้ไหมว่าเป็นการจัดคลับ Friday ที่สบายใจมากคือเมื่อสุกที่แล้วเนี่ยมันมีทอล์กอยู่แบบยังคุยกับน้องเฟียสว่า
2: เครียดในการจะไปออกงาน
1: อะไรสักพักใช่แล้วค่ะขอบคุณช่อดอกไม้ใหญ่มาก
2: ยินดีด้วยอย่างมากค่ะเสียดายวันนี้ไปดูด้วย
1: นะคะคุณพี่แบบว่าแต่อย่างที่บอกค่ะถ้าพี่ไปหนูจะเขินมาก
2: ไม่รู้เหมือนกันไงว่าไปแล้วจะเป็นกำลังใจหรือยิ่งจะไปทำให้พี่อ้อยเครียดเข้าไปใหญ่เลย
1: กักไปหมดนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้รายการเป็นการจัดคลับ Friday ที่สบายใจ
2: ได้ดูได้ดูคลิปต่าง
1: ๆมีคนเอาไปลงเยอะ
2: ใช่เพลงคนที่คุณก็รู้ว่าคมจากสแตม
1: ป์น้องก็สั่งแต่งสดวันนั้นเลยนะคะเอาละวันนี้ค่ะเจ็บเพราะเชื่อใจเรามักจะพูดเสมอว่ารักกันต้องเชื่อใจกันแต่ก็มีคนเยอะมากที่ถล่มความเชื่อใจไปกับคนที่ไม่เคยน่าไว้วางใจเลยก็มีมันเป็นความเจ็บปวดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะไม่ใช่เจ็บปวดแค่เธอทำร้ายใจฉันนะแต่เจ็บปวดกับการเสียความศรัทธาที่ฉันอุตส่าห์เชื่อใจอ่ะ
2: ค่ะที่สำคัญก็คืออย่ารู้สึกว่าตัวเองผิด
1: ค่ะ
2: เพราะจริงๆแล้วเราแค่เชื่อใจคนผิดนั่นเอง
1: จริงๆ
2: เราไม่ได้ผิดอะไร
1: ค่ะบางคนชอบด้อยค่าตัวเองหนูมันโง่เองพี่โอ้ยคนเรามันมีแค่ยอมไม่ยอมไม่ได้เกี่ยวกับโง่ไม่โง่เลยนะคะวันนี้ใครก็ตามที่อยู่ในสถานการณ์นี้หรือว่ามันผ่านแล้วค่ะพี่เจ็บเพราะเชื่อใจเรามาแชร์กันดีกว่าในคลับ Friday ค่ำคืนนี้นะคะ4ทุ่มถึงเที่ยงคืนเลยอยากโทรเข้ามาใช้02-665-8377-80นะคะอยากให้โทรกลับก็ไปทิ้งเบอร์เอาไว้ในคลับ Friday Fanpage ใน Inbox นะแล้วก็ส่งเรื่องราวสั้นๆก็ได้ค่ะแล้วก็บอกเบอร์โทรกลับจะได้มีทั้งบริการที่คุณโทรมาและมีบริการโทรกลับด้วยเราสามารถติดตามกันได้นะคะทั้งทางแอป A ทางฟังฟิน Green Wave 106.5 ค่ะไลฟ์สดๆผ่าน Facebook ค่ะ Green Wave 1065แล้วก็ Club Friday Fanpage YouTube ของ A Time ค่ะ TikTok @Green Wave 1065ด้วยนะคะวันนี้เรามี Club Friday The Seriesใช่ค่ะวันศุกร์ใช่ใช่ค่ะ
2: ชีวิตงุนงงไปหมดแล้ว
1: มันเป็นสารภาพหนึ่งของความรักค่ะคุกกี้เจริงคืออารมณ์ของการที่คือถ้าจะอธิบายต้องไปดูนะมันจะชัดเจนมากอ่ะมันเหมือนกับคนเราเวลาที่มันมีความสัมพันธ์ปั๊บมันเหมือนกับการหล่อเลี้ยงเอาไว
2: ้
1: มันคือคุกกี้อันหอมหวาน
2: มันเป็นการเปรียบเทียบที่เจ็บปวดพี่อ้อยกับการที่เราแบบถูกเปรียบเทียบว่าเราเป็นเหมือนคุกกี
1: ้
2: ซึ่งดูเหมือนดีนะคะเป็นของหวานแต่เป็นได้แค่ของหวานเนาะเขาจะหยิบมันไม่ใช่ของหวานมันเป็นของว่าง
1: ของคือว่างๆแล้วม
2: าเป็นว่างๆเราจะหยิบขึ้นมากินอยู่ในโหลคุกกี้อยู่ในโหลค่ะถึงเวลาก็นั่งๆเพลินๆมีอะไรไม่มีอะไรทำก็หยิบขึ้นมากิน
1: ค่ะค่ะ
2: แต่มันจะไม่มีวันเป็นเมนคอร์สไม่มีวันที่จะเป็นอาหารหลักได้เลยมันเป็นการเปรียบเทียบที่ใครก็ไม่รู้เป็นคนตั้งขึ้นอ่ะช่างคิดจริงๆเลยมันเจ็บปวดมากจริง
1: ค่ะซึ่ง Club Friday The Series ก็จะออนแอร์วันนี้แหละค่ะแต่ถ้าอยากดูย้อนหลังเนี่ยก็จะต้องดูย้อนหลังใน
2: แอปวันดี
1: นะคะแล้วก็โหต้องบอกว่าดาราจริงๆแล้วน้องทับทิมนี่เคยมาร่วมงานกับ Club Friday The Series อยู่หลายๆเรื่องเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ตอนนั้นก็คืออะไรนะ
1: สะพาย
2: จีน
1: สะพายจีนใช่ค่ะ
2: คืออย่างเงี้ยพี่อ้อยเขาจะบอกว่ามีดาราบางคนนักแสดงบางคนที่เป็นตัวนำโชค
1: เล่นมีอะไร
2: เล่นมีอะไรดังทุกทีทับทิมเป็นคนหนึ่งในจำนวนนั้นอย่างตอนนี้ถ้าใครดูทางช่องอมรินทร์ก็จะดูอย่างตอนนี้เขาจะมีซีรีส์ไอ้ละครของที่มีทัพทิมเล่นอยู่ก็เป็นละครของเราเหมือนกันเนี่ยประการแสงจันทร
1: ์อ๋อประการแสงจ
2: ัน
1: ทร์
2: ก็จะมีทุกคนก็แบบว่าสนุกกับประการแสงจันทร์มากค่ะแล้วตอนนี้ทัพทิมก็ยังอยู่ในคุกกี้จาริงของเราด้วย
1: เป็นดารานำโชคดีเองดารานำเรตติ้งนะคะ
2: ใช่ค่ะพ่อสลันไข่คนหนึ่งพ่อหนุ่มรูปหล่อที่มักจะถูกรับบทเป็นตัวร้ายได
1: ้จริงๆตาเขาใสๆ
2: เป็นพระเอกต้องเป็นพระเอกร้ายเลยจริงๆเป็นคุณพ่อที่รักลูกมากน่ารักมาก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็ดูกันคืนนี้นะคะดูไม่ทันไปแอปบันดีละกันที่เดียวค่ะดูย้อนหลังกันได้
1: พรุ่งนี้คลับ Friday Show จะมีงดออกอากาศ1 วันน่าจะเป็นการถ่ายทอดนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: นะก็ลองติดตามกันต่อไปมาคุยกันดีกว่าเจ็บเพราะเชื่อใจคุณเชื่อใจเรื่องอะไรบ้างไหนลองคุยกันนะสายแรกของวันนี้มาแล้วนะคะคุณโมสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
2: สวัสดีค่ะเจ็บเพราะเชื่อใจโมไปเชื่อใจใครมา
1: เล่าได้เลยจ้ะ
3: ตอนแรกนะคะหนูเพิ่งโสดมาประมาณ2 ปีเลิกกับสามีค่ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่ทีนี้ช่วงต้นปีที่แล้วค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งทักมาแล้วหนูก็ไม่อะไรหรอกเพราะว่าเขาก็แก่กว่าหนูก็เกือบ10 ปีนะ
1: อ๋ออายุมากกว่า10 ปีค่ะ
3: แล้วเขาก็ทักมาทุกวันคือแบบสม่ำเสมอมากเลยค่ะ
1: ค่ะ
3: คือตลอดระยะเวลา3-4 เดือนนะคะคือตอนแรกหนูคิดว่าเขาคงน่าจะพึ่งพาได้นะเพราะเขาก็แก่กว่าแล้วก็ เขาก็ให้คุยกับแม่เขาพอทำผ่านไปประมาณเมษาแล้วพามาที่แม่เขา
1: ไปหาแม่เขาด้วย
3: ค่ะ
1: ค่ะ
3: แต่ว่าก่อนหน้านี้เขาก็ไปหาพ่อกับแม่หนูด้วยนะคะ
1: ก็ถือว่าผู้ใหญ่
2: ดูจริงจัง
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้
3: วก็ไปคุยกับพ่อกับแม่หนูตอนแรกหนูก็ไม่เชื่อเขาหรอกแต่พ่อกับแม่หนูบอกว่าแม่หนูอะเชื่อเขามากกว่านี้อีก
1: ค่ะก็ดูเขาเข้าตามตรอกออกตามประตู
3: ใช่ค่ะ
2: อายุก็มากกว่าดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ
1: ่ค่ะ
2: ดูฝากชีวิตได้ผู้ใหญ่คงมองแบบนั้น
1: ค่ะ
3: ใช่ค่ะแล้วเขาก็ไม่เคยมีครอบครัวค่ะเขาบอกเลย
1: ค่ะใช่ป่ะตอนแรกเลยพี่กะจะให้เช็คก่อนเลยแหละเพราะว่าหนึ่งอายุเขามากกว่าหนูตั้ง10ปีเนาะคือพออายุมากกว่า10ปีมันแปลว่า1เขาผ่านการมีครอบครัวหรือเปล่านะอันเนี้ยหนูก็ต้องเช็คหรือกำลังมีครอบครัวอยู่หรือเปล่านะ
3: ใช่ค่ะ
1: แต่
3: หน
1: ู
3: ก็ไม่มั่นใจเขาหรอกแต่ว่าพอวันที่ว่าไม่กล้าเขาพามาที่บ้าน
1: ค่ะ
3: แล้วก็เขามีแม่หนึ่งคนนะคะเขามีแม่คนคือเขาอยู่กับแม่สองคนนะคะ
1: ค่ะค่ะ
3: แล้วแม่เขาก็บอกว่าเขาไม่มีครอบครัวเหมือนกันคือเคยมีแบบมีแฟนอะไรแบบนั้นนะคะ
1: ค่ะ
3: แล้วตอนที่เขาบอกหนูอ่ะเขาบอกหนูแค่ว่าเคยมีแฟนมาสองคน
1: ค่ะ
3: แล้วทีนี้หนูก็เลยโอเคตัดสินใจแล้วเขาก็บอกแม่หนูว่าเขาต้องการให้หนูมาอยู่ที่นี
1: ่มาอยู่ที่นี่คือไปอยู่กับเขา
3: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
3: หนูก็มาอยู่กับเขาแล้วทีนี้พออยู่กันสักประมาณเดือนสองเดือนเขาก็เริ่มไป15วันไปครั้งอะค่ะไปที่อื่นอะค่ะไปประมาณ2คืนแต่ว่าหนูกับแม่เขาก็เอกใจแต่แม่เขาก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
2: เขาบอกเราไหมคะว่าเขาไปไหนอยู่ก็หายไป2คืนเนี่ย
1: เ
3: ขาบอกว่าเขาไปทำงาน
1: ค่ะแล้วตอนที่เขาทำงานเนี่ยเราโทรตามได้ไหมคะเขารับสายไหม
3: ไม่ค่ะโทรไม่ติดเลย
1: แปลว่าเหมือนเขาสาบสูญไปจากการติดต่อของเราเลย
3: ใช่ค่ะ
1: อ๋อค่ะแล้วก็กลับมาตามปกติ
3: ค่ะแต่ว่าทุกครั้งที่เขาอยู่กับหนูคือเขาดีมากนะคะเขาดูแลหนูดีทุกอย่าง
1: ค่ะค่ะพี่ให้ถามตรงๆโมสงสัยไหม
3: สงสัยค่ะ
2: คนเรานะอยู่ๆมันหายไปมันก็แอบแปลก
1: ๆ
2: แล้วเขาหายไปบ่อยไหมคะ
3: ก็15วันครั้ง
2: อ๋อ15วันจะหายไปทีหนึ่ง
1: โอ้15วันหนึ่งครั้งค่ะ
3: แล้วก็หนูก็สืบจนดูความจริง
1: ว่า
3: เขาติดต่อกับแฟนเก่า
1: ติดต่อกับแฟนเก่า
3: ไม่ได้หาไปอยู่ที่นั่น
1: ค่ะค่ะคือแฟนเก่าที่เขาบอกว่าก็มีแฟนแต่ไม่ได้มีครอบครัว
3: ใช่ค่ะ
1: หรอเอาแล้ว พอรู้ความจริงแบบนี้รับปั๊บน้องถามเขาอีกไหมคะ
3: หนูไม่ถามแต่หนูปรึกษากับแม่เขา
1: ค่ะ
3: แม่เขาก็เลยโกรธมากแล้วก็รอแฟนกลับมาแล้วก็แม่เขาก็ถามเองแต่แม่เขาบอกว่าให้ยุ่งเลิกยุ่งกับผู้หญิงคน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วเขาเลิกยุ่งไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องที่เขาอธิบายหนูเขามีความจำเป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินเพราะผู้หญิงคนนั้นอะคือเคยโกงเงินแม่เขาแล้วก็ทำเรื่องให้เขาต้องเสียเงินอ่ะ
1: เขาจะบอกว่าการไปตรงนั้นเพราะต้องทวงเงินอย่างเงี้ยเหรอ
3: ใช
1: ่
2: แต่ทวงเงินก็ทวงเงินเนอะ
1: ทำไมต้อง
2: ไม่ต้องหายไป2วัน
1: ใช่ค่ะ
3: เขาบอกว่าถ้าเขาไม่ทำแบบนั้นคือผู้หญิงคนนั้นจะไม่คืนเงินให้ตามหมดอ่ะ
1: เดี๋ยว
3: ขอเวลาหนูแค่สิ้นปีนี้
1: ใครเป็นเจ้าหนี้กันแน่นะงง
2: โอเคแปลกดี
1: นั่นแปลว่าเขาขอเวลาถึงครึ่งปีใช่ไหมคะ
2: ถึงสิ้นปีนี้
1: ถ
2: ึ
1: งสิ้นปีนี
2: ้แล้วโมยอมไหมคะ
3: หนูไม่รู้ว่าหนูจะตัดสินใจยังไงด้วยซ้ำ
1: เออนี่คือก็อยู่ในช่วงนี้อยู่ช่วงแห่งการที่กำลังอยู่ในความอึมครึมของความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะใช่ไหม
3: หนูก็เลยถอย19เลยตอนที่ว่าหนูกลับไปบ้านแล้วก็ทำงานที่บ้าน
1: ค่ะค่ะ
3: แต่เขาตกลงให้หนูแบบทำงานที่บ้านได้แต่ต้องมาหาคือต้องมาที่นี่ทีละครั้งเหมือนนั้น
1: มาหาหนู
3: ไม่ให้หนูมา
2: ให้หนูไปหาเขา
1: เฮ้ย
2: ให้หนูไปหาเขาอาทิตย์ละครั้ง
1: ค่ะ
3: คือเป็นข้อตกลงของแม่เขาด้วย
1: ของแม่เขาด้วย
2: แล้วแม่เขาว่ายังไงบ้างคะกับเหตุผลของลูกเขา
3: แม่เขาบอกว่าเขาก็รอแค่สิ้นปีตามที่พูด ทำกล่าวว่าเกิดมันยุ่งกับคนคนนั้นอีกแม่เขาจะละวันหนูว่าเขาหนูมันจะถอยมากกว่ามันไม่รู้ไม่แน่ใจ
1: มันไม่
3: รู้เหมือนคนมาทีหลังไม่รู้ว่า
1: ไม่รู้พี่ว่ามาก่อนมาหลังไม่สำคัญคือที่สำคัญคืออย่าคบซ้อนใช่ไหมคะและสิ่งสำคัญคือตอนนี้โมเขาเป็นคนเข้ามาในความสัมพันธ์เป็นคนดึงโมมาอยู่กับเขาแต่เขาไม่เคยบอกถึงอะไรเลยจนกระทั่งเราจับได้เองว่าอ้าวยังไปคุยกับคนเก่าอยู่นี่นาแล้วเขาก็ยังมีเหตุผลว่าเขาไปทวงเงินให้แม่สมมตินะโมนะลองตัดความสัมพันธ์อื่นออกเช่นแม่เขาดีจังเลยเราตัดออกไปเลยเอาแค่คนสองคนค่ะโมกับเขาคิดว่ารักกันไหมอะ

0: คับให้หนูต้องยอม รับผิดชอบในสิ่งใดๆที่เขาทำไว้
1: คือต้องอยู่ในเงื่อนไขนี้ทำไม
0: เธอก็ต้องอยู่อย่างนี้สิแล้วเธอก็ต้องรอฉัน
1: แล้วเมื่อกี้ที่พี่ถามไงอ๋อเขาจะมาหาหนูอาทิตย์ละครั้งอ๋อเปล่า
0: โมต้องไปหาเขาไปหาเขาอาทิตย์ละครั้งดูเหมือนเขาเอาแต่ใจมากเลยเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: หนูต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ตามใจเขา
1: ค่ะวันนี้หนูได้คุยกันในคลับไฟเดย์หนูอยากถามว่า
2: หนูอยากรู้ว่าหนูควรจะทำยังไงต่อไปดี
0: ก่อนอื่นโมต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าเจ้าของคำตอบสุดท้ายไม่ใช่พวกพี่หรือไม่ใช่ใครอ่ะ
1: ค่ะ
0: เรื่องแบบนี้หนูถามคำตอบหาคำตอบจากใครไม่ได้เพราะว่าหนูต้องเป็นคนตอบเองแต่พวกพี่อ้อยพี่ชอดได้แค่ให้ข้อมูลซัพพอร์ตละกัน
1: ค่ะค่ะ
0: หรือแสดงความคิดเห็นละกันแต่เราไม่สามารถจะไปฟันธงได้ว่าโมยาหรือโมเดินต่อเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าณตอนนี้จริงๆแล้วหัวใจหนูมันเป็นยังไงเพราะส่วนใหญ่คนเราทุกคนในคันรู้ว่าควรจะทำยังไงแต่ทำได้หรือเปล่ามันก็จะอีกเรื่องหนึ่ง
1: ค่ะพี่ว่า
2: หนูไม่แน่หนูไม่รู้เหมือนกันทำไมหนูถึงรักผู้ชายคนนี้นะคะ
1: โมไม่ต้อง
2: ไปที่ว่า
0: ความรักมันไม่มีเหตุผลอะไรมากขนาดนั้นหรอกโม
1: ไม่ต้องตั้งคำถามว่าทำไม
0: คือตั้งแต่นั้นตั้งแต่เดย์วันที่รู้จักกันน่ะ
1: ค่ะ
0: เขาคงทำให้โมรักเขาแหละด้วยอะไรอะไรอะไรพี่ไม่รู้ทุกอย่างถูกไหมคะถึงแม้ว่าวันนี้เราอาจจะรู้สึกไม่แน่ใจแหละที่จะรักเขาต่อ
1: ค่ะ
0: แต่ไม่ต้องมาตั้งคำถามหรอกแล้วทำไมต้องรักก็ล่ะโอ้ยโมบางคนนะแย่กว่านี้เขาก็รักก็มี
1: ตีกันทุกวันยังรักเขาอยู่เลยก็มีค่ะ
0: ค่ะ
1: เพียงแต่แค่พี่รู้สึกว่าที่สุดแล้วโมอาจจะต้องทำใจไปแล้วก็รอไปคือพี่รู้แหละว่าถ้าน้องไม่รอไม่โทรเข้ามาหรอกการไม่รอมันจบง่ายไป แต่ตอนนี้น้องแค่รู้สึกว่าทำยังไงอ่ะหนูอยากรอเขานะแต่การรอเขานั้นเนี่ยน้องทำใจได้เลยค่ะพี่พูดตรงๆนะการทำใจคือหมายถึงว่าน้องก็เห็นเองแล้วนี่นาหนูรักเขาหนูเปิดชีวิตของหนูทั้งหมดแต่เขารักหนูยังไงเหมือนเขาค่อยๆเปิดทีละหน้าเธอฉันมีแฟนเก่านะเธอยังติดหนี้กันอยู่นะแล้วก็ทำให้หนูเห็นว่าใน15วันต้องมี1วันหรืออาจจะ2วันหรือจะเป็นตอนกลางคืนที่เขาต้องหายไปเลยแบบติดต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่ว่าโมมีสิทธิ์ในการตัดสินใจค่ะรักเขาก็รอเท่าที่รักไหวแล้วกันอะหรือรักเขาก็ได้ไปรอไกลๆก็ได้จะได้บาดเจ็บน้อยหน่อยเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างกำลังเข้าสู่เงื่อนไขของเขาหมดหรือแม้แต่คุณแม่เขาก็ตามพี่มีความรู้สึกว่ายังไงก็ตามนั่นแม่เขาต่อให้ลูกเขาทำอะไรก็ตามนั่นก็ลูกเขา
2: ใช่
1: เราเองต่างหากที่ต้องถามตัวเองว่าไม่รู้ค่ะแม่ก็ขอบคุณและเคารพแม่แต่บางทีหนูก็ต้องเลือกคนที่ทำให้หนูมีความสุขมากกว่าการมานั่งรออะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่เห็นความสัมพันธ์ไม่เห็นความปลอดภัยในความสัมพันธ์
2: พี่เชื่อพี่ว่าพี่ชอบเชื่อหนูไหมว่าหนูอายุ36แต่ว่านอกจากแฟนคนแรกอ่ะหนูไม่เคยรักใครเลยหนูไม่เคย
0: แต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เราต้องทนกับคนที่ไม่ดีกับเรานะโมคืออะไรก็ได้ค่ะเราไม่มีใครรู้หรอกแต่ละคนมาบางคนบอกว่าหนูเกิดมาไม่เคยมีความรักเลยนี่เป็นความรักครั้งแรก
1: ค่ะ
0: และครั้งแรกแล้วยังไงล่ะคะและครั้งแรกถ้ามันไม่ดีก็เลิกได้ไง
1: ใช
0: ่ป่ะหนูไม่เคยรักใครเลยค่ะนี่เป็นคนที่สองในชีวิตมันก็แค่นั้นแหละทุกคนก็จะมีครั้งแรกครั้งหลังครั้งที่สองครั้งที่ห้าอะไรด้วยกันทั้งนั้นนั้นมันไม่ใช่เหตุผลว่าไม่ว่าจะเป็นรักครั้งไหนมันอยู่ที่ว่าเรารักกันจริงหรือเปล่าเขาดีกับเราหรือเปล่าเขาควรค่ากับการที่เราจะรักกันต่อไปหรือเปล่างั้นไอ้เหตุผลของการที่บอกหนูไม่เคยมีมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเราค่ะโมแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ของโลกใบนี้หรือไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเขาด้วยเขาสนใจเหรอว่าเขาเป็นความรักที่ครั้งที่เท่าไหร่ของหนูว่าเขายังกลับไปหาแฟนเก่าเขาอยู่เลยถูกไหมคะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ส่วนพี่นะที่พี่รู้สึกคืออะไรอะไรมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้อ่ะสมมติว่าวันนี้เขาบอกว่าเขาจะต้องหายไปเดือนละ2วันน
1: ะ
0: แล้วจนกว่าถึงสิ้นปีนะโมรอเขานะพี่ก็ไม่ค่อยเชื่อว่าทุกอย่างมันจะเป็นแบบนี้ไปถึงสิ้นปีอะโม
1: ค่ะ
0: เพราะถ้าโมยอมเขาได้เนาะจาก2วันมันอาจจะเป็น4วัน5 7วันหรืออาจจะหายไปนาน
1: หรือ
0: ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับอีกคนนึงมันอาจจะกลับไปพัฒนา
1: ค่ะ
0: แล้วมันอาจจะแบบไปในทางที่แบบดีขึ้นสำหรับคู่เขาก็ได้นะคะถูกปะมันเป็นเรื่องความรู้สึกอะโมมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแล้วพอถึงตรงนั้นแล้วหนูจะอยู่ตรงไหน
1: ใช่ต้องเตรียมคำตอบให้ตัวเองได้ด้วยนะว่าตอนนี้เรากำลังโคจรรอบตัวเขาแบบที่เขาแคร์หัวใจของเราน้อยลงไปหรือเปล่าไม่รู้นะคะความรักเป็นเรื่องคนสองคนที่ต้องแฟร์ต่อกันด้วยนะไม่ใช่มีแต่เราที่ทนได้ทุกอย่างกับเขาแต่เขาไม่เคยแม้แต่จะสนใจความรู้สึกของน้องเลย
2: หนูบอกให้เขาเลิกกันหนูเขาไม่เลิก
0: เขาไม่เลิกหรอกค่ะโมเขาต้องเลิกทำไมล่ะ
1: ค่ะ
0: ขาก็อยากมี

0: หนูด้วยแล้วเขาก็อยากมีอีกคนหนึ่งด้วย
1: แล้วพี่คิดว่าเขารู้ว่าหนูทนได
0: ้เออถ้าเกิดทางนู้นทนได้ขึ้นมาอีกนะโมเอ้ย
1: ค่ะ
0: จะต้องทนไปอีกนานเลยแหละ
1: พี่ว่าการขอเลิกเป็นการแจ้งให้ทราบค่ะไม่ต้องขออนุมัติเพราะชีวิตของฉันเป็นชีวิตของฉันลมหายใจของฉัน
0: ถ้าโมอยากจะเลิกกับเขาจริงๆโมไม่ต้องรอให้เขาอนุมัติก็ได้นะ
2: หนูเลิกไม่ได
0: ้นั่นไง
1: งั้นเดินต่อง
0: ั้นหนูก็รอไป
1: อยู่เลยลูกอยู่แบบนั้นเลย
0: แต่ระวังรอต้องมีสตินะคะ
1: อะไรนะ
0: อะไรนะคะ
2: หนูคิดจะเลิกแล้วแต่หนูทรมานมากมันหัวใจหนูไปผูกไว้แบบนั้นแล้วค่ะ
1: เดี๋ยวหนูลองชั่งน้ำหนักดูว่าระหว่างการอยู่ต่อไปกับการเลิกอะไรทรมานกว่ากันคือมันไม่มีใครผิดใครถูกตำรวจไม่จับค่ะแต่แค่เล่าให้ฟังเฉยๆว่าถ้าหนูยอมรับในเบื้องต้นได้เดี๋ยวจะต้องยอมรับในเรื่องต่อๆไปด้วยนะเช่นทางนู้นบอกว่ามาแค่นี้ไม่พออ่ะเขาบอกว่าขอให้อยู่กับเขาอาทิตย์นึงอ่ะหนูก็จะยอม
0: มันจะเริ่มคืบคลานไปเรื่อยๆ
1: ใช่ค่ะเส้นของเราจะถูกล้ำเข้ามาเรื่อยๆพี่เชื่อมั่นว่าเหนื่อยที่สุดหยุดได้เองถ้าตอนนี้ยังสามารถเดินหน้าต่อน้องอยู่กับเขาเลยแต่น้องต้องยอมรับให้ได้นะคะว่าเขาไม่ได้มีเราคนเดียวน้องค่ะ
2: ว่าหน้าตาเขาว่าหน้าตาเขาหนูไม่ได้ดูถูกเขานะหน้าตาเขากับหน้าตาหนูคือเขาเอาจริงๆเขาไม่ใช่สเปคอะไรหนูเลยแม้แต่น้อยเลยอ่ะ
1: ไม่เกี่ยวกันเลยสักเรื่อง
0: มันไม่เกี่ยวเลยค่ะ
2: แต่ความรู้สึกมันไปหมดเลยหนูโง่ไหมคะพี่แบบ
1: ไม่โง่ไม่โง่หรอกค่ะก็ถ้าหนูคิดว่าหนูจะฉลาดหนูก็ต้องทำให้ตัวเองมีความสุขมากพอหนูพยายามจะหาเหตุผลว่าเขาหน้าตาก็ไม่ดีนะพี่แก่ก็แก่กว่านู่นนี่ทั้งหมดค่ะจบลงที่แต่หนูทน
0: แต่หนูรักเขาและหนูก็อยากจะทนกับความเจ็บปวดต่อไปเพื่อเขา
1: ค่ะ
0: ก็ทนไปจนกว่าจะทนเจ็บไม่ไหว
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะพี่กล้าบอกได้เลยว่ากล้าบอกได้เลยมันไม่หยุดแค่นี้แน่นอน
1: ค่ะ
0: เอาจริงๆนะคะปัญหาที่เขาบอกเนอะว่าเขาต้องไปเพราะว่าไปทวงหนี้ให้แม่พี่ว่ามันเป็นเหตุผลที่แบบไม่ make sense เลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ทวงหนี้ก็ทวงหนี้สิไม่เห็นจะจำเป็นถ้าสมมตินะว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยต้องยอมไปเอาตอนนี้แปลว่าเขาไปหลอกแฟนเก่าอยู่นะไปหลอกว่ากลับมาเพื่อจะได้ไปเอาเงินคืนต่อให้เงินนั้นเป็นเงินของแม่เขาก็เหอะ
1: ค่ะ
0: แต่พี่ก็ไม่ได้เห็นความมีเกียรติอะไรในการที่เราจะต้องทำแบบนั้นนะ
1: ใช่ค่ะเลยดูเป็นข้ออ้างอ่ะ
0: เราแบบทำลายหัวใจคนที่รักเราหนึ่งคนที่เราอุตส่าห์เลือกเขามาอยู่ข้างๆกันแล้วเนี่ยด้วยการทำตัวปลอมไปหลอกเงินผู้หญิงคนหนึ่งเอากลับมาคืนมาให้แม่หรอมันเป็นเหตุผลที่ดีหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ไม่รู้สำหรับพี่ไม่รู้สึกว่ามันใช่
1: และดูเหมือนแม่เขาดูไม่เดือดร้อนเท่าเขา
2: ค่ะ
1: เขาดูเดือดร้อนไปและทั้งหมดค่ะเขาไม่บอกเราก่อนเลยบอกแล้วไงหนูจะค่อยๆเปิดเห็นทีละหน้าละหน้าละหน้าแบบ
2: ที่ความจริงเองทั้งหมด
1: อะไรนะ
2: หนูเป็นคนค้นหาความจริงเองทั้งหมด
1: ใช่ไง
0: ไม่แล้วพี่ยังไม่แน่ใจนะคะว่าความจริงมีแค่นี้หรือเปล่า
1: ใช่ใช
0: ่หนูรู้ทั้งหมดแล้วจริงเหรอมันอาจจะมีความลับอะไรอีกก็ได้ไงคือคนเราพอโกหกกันนะโมมันอาจจะยากนิดนึงกับการที่ต้องทำใจต่อว่าโอ้ต่อไปนี้เขาจะไม่โกหกแล้วหรือเราจะเชื่อเขาได้ทุกอย่างพี่ไม่รู้เขามีอะไรซ่อนอยู่อีกบ้าง
1: อ
0: ันนี้พี่ไม่ได้ตั้งใจจะพูดให้โมน่อยนะคะแต่นี่คือความเป็นจริงที่พี่อยากให้หนูยอมรับความจริงก่อนคืออย่างน้อยที่สุดนะโมยอมรับความจริงก่อนว่าความจริงมันเกิดอย่างเงี้ยแล้วถ้าหนูจะเดินต่อไม่มีใครว่าหนูหรอกเพราะทุกคนไม่มีใครเจ็บหนูต่างหากที่เป็นคนเลือกและเป็นคนเจ็บเอง
1: ค่ะคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะว่าโมเจออะไรบ้าง
2: ไม
1: ่ค่ะหนูไม่กล้าบอกหรอก
2: รู้ไหมว่าหนูบอกแม่ว่าหนูจะเลิกแต่แม่ห้ามตลอดเลย
1: เพราะแม่ไม่รู้ไงคะว่าเขาไปอยู่กับคนอื่น
2: แม่พอจะรู้เขาเล่าบางอย่างให้แม่ฟังแม่เชื่อเขาตลอดเลย
1: ค่ะไม่เป็นไรค่ะถ้าเป็นพี่รู้สึกว่าชีวิตของเราเองวันนึงหนูยังมีชีวิตอยู่เลยอะแต่ตามอายุไขวันนึงแม่ก็จากไปหนูจะเลือกตกนรกทั้งชีวิตหรือเปล่าเป็นสิทธิ์ของหนูค่ะ
0: พี่ว่าตอนนี้โมกำลังพยายามหาเหตุ
2: ตัวหนูด้วย
0: โมกำลังหาเหตุผลทุกอย่างที่อยากจะอยู่ต่อพี่ถึงได้บอกว่างั้นก็อยู่ไปเลยแต่อยู่อย่างมีสตินะคะ
1: ค่ะ
0: นะแล้วถ้าเมื่อไหร่มันเจ็บจนทนไม่ไหวก็ให้รู้ว่าไม่จำเป็นต้องทนหนูเดินออกมาได้
1: นะอยู่อย่างสงสารตัวเองบ้างนะนะคะ
0: เป็นกำลังใจให้นะคะโมนะ
1: นะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
1: ค่ะความยากสุดของคลับไฟเดย์ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคุยถึงปัญหายาวๆแล้วจบที่พี่หนูไปไม่ได้หรอกหนูยังรักเขาอยู
0: ่
1: มันก็ต้องจบที่งั้นอยู่ต่อง
0: ั้นต้องอยู่ค่ะ
1: ใช่ค่ะอยู่จนกว่าหนูรู้สึกว่า
0: ไม่ไหวด้วยตัวเอง
1: ทรมานจังอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าวันนี้เราเริ่มเห็นทรงว่าเขาเริ่มทำอะไรทีละนิดละนิดละนิดและเป็นเรื่องที่เอาจริงไม่ make sense เลยนะคะอ๋อต้องไปทวงหนี้เลยต้องยอมอยู่กับเขาก่อน
0: เลยต้องหายไป
1: เราติดต่อไม่ได
0: ้เราติดต่อกันไม่ได้
1: คือ
0: ใครฟังก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องยังไงแต่ว่า ก็ถ้ายังอยากทนต่อก็ลองดูนะคะ
1: ค่ะอันนี้ถามมาบอกว่าหนูเหนื่อยกับความรักที่ท็อกซิกมากแฟนหนูเจ้าชู้มากเวลาหนูกลับบ้านเขาเอาผู้หญิงมานอนเขาไม่เคยเปิดตัวหนูไม่เคยให้เพื่อนเขารู้ว่าเราคือใครเขาคุยกับคนอื่นเยอะมากเหมือนหนูคือตัวเลือกหนูต้องทำยังไงคะพี่ออกมาจากตรงไหนดีเพราะว่าหนูยังรักเขาจบลงที่ตรงนี้นะคะหนูคือตัวเลือกจริงๆถ้าเขาคบเผื่อจะเลือกก็ดีนะพี่กลัวเขาคบเผื่อไม่เลือกเนี่ยสิเพราะเขาเจ้าชู้มากน้องเห็นไหมแล้วน้องบอกหนูเหมือนเป็นตัวเลือกเลยค่ะถ้าสมมติคบไปนานๆแล้วน้องทนกับสถานการณ์แบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเขาเลือกคนอื่นแล้วหนูยังไงอะหนูจะมาถามพี่ว่าแล้วที่ผ่านมาคืออะไรคะแต่อันเนี้ยหนูรู้หมดแล้วนะว่าเขาวางหนูไว้ตรงไหนวันนี้เขาไม่ได้มีคนอื่นหนูอาจจะเป็นคนอื่นในชีวิตเขาอยู่หรือเปล่าถามตัวเองก่อน
0: ค่ะคือคำถามแบบนี้เนาะเวลาไปถามใครไม่ต้องถามพี่อ้อยพี่ชอดหรอกถามใครที่ฟังอยู่ตอนนี้ค่ะทุกคนก็จะคิดเหมือนกันหมดแหละว่าต้องทำยังไง
1: ค่ะ
0: แต่พอเราไม่ได้รักคนคนนั้นเนาะเราก็จะตอบอะไรก็ได้แต่พอรักเข้าไปแล้วมันก็อาจจะยากแต่ไม่ได้หมายความว่าทำไม่ได้นะคะจริงแล้วทำได้เนาะแต่เราจะทำหรือเปล่าหรือเราจะเกิดอาการรักตัวเองขึ้นมากจนอยากจะทำวันไหนเท่านั้นเอง
1: ค่ะนะใดๆก็ตามกอดตัวเองไว้แน่นๆค่ะเรามัวแต่ไปรอกอดของเขาทั้งที่กอดของเขาไปกอดใครต่อใครมาเยอะแยะมากมายถามใจตัวเองดูว่ารับไหวจริงๆไหมนะคะเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะเจ็บเพราะเชื่อใจในคลับ Friday ใครอยากโทรใช้เบอร์นี้นะคะ02-665-8377-80
3: เจ็บเพราะเชื่อใจอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: จ็บเพราะเชื่อใจ
1: มาค่ะคุยกันต่อเจ็บเพราะเชื่อใจนะคะไม่ใช่ฟังเสร็จปั๊บจะไม่เชื่อใจใครเลยนะแต่พี่อ้อยว่าเชื่อใจเขาก็ได้นะคะแต่ขอให้เชื่อใจตัวเองด้วยว่าต่อให้วันนึงเขาทำลายความเชื่อใจของเราเราต้องเดินหน้าต่อให้ได
2: ้ค่ะหรือเชื่อใจไปแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ดีก็เปลี่ยนก็ได้ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะเปลี่ยนคนให้เราเชื่อใจใหม
2: ่นะเพราะชีวิตคนเรามันไม่รู้มันต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลาอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นอย่าไปปักใจเอาไว้ตรงไหนถ้าเกิดมันไม่ใช่เราก็เปลี่ยนใหม่ก็แค่นั้นเอง
1: ค่ะฟังดูสวยๆแต่จริงๆมันเป็นแบบนั้นนะ
2: ใช่ใช่
1: เราควรมีความสุข
2: คือเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนที่ตัวเรา
1: ใช่ค่ะอย่ายอมทุกข์เพราะใครจนรู้สึกว่า รู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีนึงฉันทนทำอะไรอยู่นะเนี่ยตั้งหลายปี
2: เสียเวลาชีวิต
1: ใช่ค่ะสายนี้คุณนุชค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่ชอ
1: บมีคนเสียงหมดแรงเยอะมากวันนี้นุชเป็นยังไงบ้าง
3: เอาอันนี้ก็ไม่เชิงหมดแรงแต่ว่ามันเป็นปัญหาครอบครัวค่ะที่แบบว่ามันก็สะสมกันมานะคะก็เริ่มเรื่องก็คือเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยอยู่กับสามีอะค่ะมาประมาณ15ปีแล้วประมาณนั้นนะคะแล
1: ้
3: วก็มีค่ะค่อนข้างนานแล้วก็มีลูก2คนค่
1: ะ
3: แล้วก็และคือจริงๆเขาว่าเป็นคนดีเนื้อพื้นฐานเลยคือไม่ทานเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เจ้าชู้ไม่ได้มีเรื่องผู้หญิงหรือใดๆก็ตามแต่ว่าสิ่งเดียวที่มันเป็นปัญหาก็คือเหมือนกับภาวะผู้นำเพราะว่าเขาอายุน้อยกว่าเรา3ปีอะค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ห่างกันมากแต่ว่าเหมือนกับในชีวิตเราอะเราจะเป็นผู้นำมาโดยตลอดเขาจะให้เราคอยตัดสินใจแก้ปัญหาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็คือใช้ชีวิตกันปกติแต่ว่าก็มีช่วงหลังๆมาเนี่ยก็คือเราอ่ะเป็นแม่เลี้ยงที่แบบ full time เลยอะค่ะเพราะว่าเราต้องดูแลที่บ้านด้วยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่อายุมากแล้วก็ป่วยติดเตียงนะคะเราก็ต้องดูแลค่ะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยก็คือเราอ่ะไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันเขาจะอยู่บ้านของเขาซึ่งมันห่างจากบ้านเราประมาณ400เมตรอะค่ะ
1: ก็ไม่ได้ไกลมาก
3: ไม่ได้ไกลมากก็คือเขาก็อยู่กับพ่อแม่เขาเนี่ยเราก็อยู่ครอบครัวของเราแบบนี้ค่ะแล้วก็ลูกก็แบ่งกันไปคนละคนเพราะว่าด้วยความที่ลูกเนี่ยอายุห่างกันมากพอคนนึงเข้าโรงเรียนอีกคนนึงยังเล็กอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะไม่สามารถแบบนอนพร้อมกันได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคงั้นไปอยู่บ้านนึงอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไปมากันแล้วก็มันก็ปกติจนมาช่วงหลังเนี่ยค่ะก็คือเหมือนกับสามีมีปัญหาที่ทำงานก็ต้องออกแล้วทีนี้พอออกปุ๊บก็กลายเป็นว่าเขาก็จะแบบไม่ยอมหางานทำอีกแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ทำงานในสายแบบออฟฟิศหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากทำงานอาชีพอิสระซึ่งเรา
2: ก็บอกและอาชีพอิสระของเขาคืออ
1: ะไรอ่ะ
3: ก็เหมือนแบบขับแกร็บอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็มองว่าจริงๆอ่ะอายุเขามันยังไม่ได้มากประสบการณ์งานเขาก็เยอะใช่ไหมคะมันน่าจะทำงานในสายเดิมอะได้ดีกว่าก็คือเวลาคุยกันเรื่องเนี้ยมันก็จะมีปัญหาทุกครั้งเขาก็จะแบบเหมือนกับอารมณ์เสียไม่หนีปัญหาแบบเนี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับสิ่งที่มันทำให้เราแบบเหมือนจุดนึงที่มันขาดสะบั้นเลยก็คือว่าเขาว่าเราว่าทำไมเราไม่ออกไปหางานทำบ้างในเมื่อวุฒิการศึกษาเราอะมันมากกว่าเขาเราน่าจะหางานทำได้มากกว่าเขา
1: แล้วเห็นที่หนูแบกอยู่หรือเปล่า1ลูก2คนนะ
2: แล้วตอนนี้ทั้ง2คนไม่ได้ทำงาน
1: ค่ะ
2: แล้วก็มีทั้งลูกที่ต้องคงต้องเรียนนะ
1: คะ
2: 2คนแล้วคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยแล้วเราเอาสตังค์ที่ไหนใช้อ่ะหนู
3: เดี๋ยวนะคะตอนนี้คือคุณพ่อคุณแม่เสียไปแล้วทั้งคู่เพราะว่าเราอ่ะดูแลจนวาระสุดท้ายของทั้งคู่แล้ว
2: ค่ะ
3: แต่ว่าระหว่างที่เราดูแลแม่เนี่ยเราก็จะไม่ได้เคยได้รับคำถามว่าเหนื่อยไหมเป็นยังไงหรืออะไรเพราะว่า
1: ค
3: ือเรามีน้องสาวค่ะแล้วก็น้องสาวเราอ่ะจะเป็นคนไปทำงานนอกบ้านแล้วก็ซัพพอร์ตเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแลพ่อแม่แต่เราอ่ะก็คือเหมือนกับออกแรงในการทำทุกอย่างให้กับท่านทั้งสองอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อคนนึงออกเงินคนนึงออกแรง
2: แล้วลูกเราล่ะคะลูกเรา
1: ในบ้านเราบ้านเรา
3: ลูกเราก็คือคนโตอะค่ะอยู่กับพ่อใช่ไหมคะคือทางบ้านนู้นหรือว่าพ่อเขาก็จะดูแลซัพพอร์ตแต่ว่าส่วนคนเล็กเนี่ยก็คือเขาก็จะช่วยบ้างบางครั้งเราก็จะได้น้องสาวเราเป็นหลักแล้วก็เราเองเนี่ยก็พอจะมีรายได้จากการแบบขายของบ้างแต่ว่าขายของออนไลน์อะค่ะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้มากไม่ใหม่ค่ะ
2: เอ๊ะแต่พี่แอบงงนะนุชพี่ว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่แบบนี้โดยเอาครอบครัวเราไปพึ่งพาคนอื่นตลอดเวลามันไม่น่าจะได้ป่ะคะเช่นสมมติเอาลูกเราไปฝากไว้พ่อแม่เขาเลี้ยงเนี่ย หรือว่าลูกอีกคนหนึ่งแล้วตัวเราก็น้องสาวทำงานอะไรเงี้ยในที่สุดแล้วอ่ะไม่ว่านุชหรือสามีเราก็ต้องมีงานมีการทำเพื่อหาเงินดูแลครอบครัวของตัวเองอยู่วันยังค่ำถูกปะคะ
3: ถูกต้องใช่ค่ะพี่ย้อยพี่ชอดแต่ว่าก็คือว่าด้วยความที่ว่าเราแยกกันเลี้ยงลูกคนละคนอ่ะเหมือนกับทางโน้นอ่ะเขาก็จะแบบค่อนข้างจะเหมือนดูแลซัพพอร์ตทางโน้นระหว่างที่สามียังไม่ได้ตกงานก็คือเขาไปทำงานเขาก็ช่วยเหลือมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอหลังจากตกงานเนี่ยเราก็แค่อยากให้เขาแบบทำงานทำการหรือว่าหางานอะไรทำระหว่างเนี้ยคือเราเองอ่ะเราก็พยายามแบบมีงานอะไรที่เราเจอเราก็จะส่งให้เขาส่วนตัวเราอ่ะเราก็หางานทำอยู่ตอนนี้แต่ว่าระหว่างเนี้ยเรามีขายของออนไลน์เราก็จะพอมีรายได้บ้างแต่ว่ามันไม่ได้เยอะขนาดจะไปจุนเจือได้ทั้งหมด
1: ค่ะนุชพี่ก็ถามหน่อยสิชีวิตคู่หนูแปลกดีเนอะทำไมพี่รู้สึกว่าฟังเหมือนเป็นคนที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวและพ่อเลี้ยงเดี่ยวเลยอ่ะ
2: เมื่อกี้จะบอกพี่ไม่ค่อยเข้าใจตั้งแต่แรกแล้วว่าโอเคเข้าใจบ้านอยู่ใกล้ๆกัน
1: ค่ะ
2: แต่เขาก็อยู่บ้านพ่อแม่เขาเราก็อยู่บ้านพ่อแม่เรา
1: แล้วก็แยกลูกกันด้วยนะ
2: แล้วก็แยกลูกคนแล้วก็พ่อแม่ทางนู้นเขาก็ซัพพอร์ตหลานคนนึงทางเราอีกพี่แอบงงๆนิดนึงอะค่ะว่าทำไมคือเข้าใจหมดเลยว่าต้องไปดูแลพ่อแม่หรือใดๆเนาะแต่มันจำเป็นว่าเราจะต้องแยกบ้านกันจนดูเหมือนแบบจะเรียกว่าอะไรจะบอกว่าต่างคนต่างอยู่ก็ไม่เชิง อะไรแบบนี้ได
1: ้
2: อย่างเงี้ยต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอคะ
3: คือมันอาจจะเริ่มมาจากมีอยู่ช่วงนึงที่เราอ่ะมีปัญหาไงคะแล้วก็คือตัวเองเนี่ยออกจากบ้านมาแล้วก็ไปหางานทำที่ข้างนอก เพราะว่าเหมือนกับตอนนั้นที่บ้านจะวุ่นวายตอนนั้นพ่อแม่ยังไม่ได้ป่วยเราก็จะออกไปทำงานข้างนอกแล้วระหว่างนั้นน่ะก็คือเราอ่ะลูกอ่ะก็จะอยู่กับเขาก่อนเราก็จะเหมือนไปทำงานแล้วก็ส่งเสียเงินมาให้เขาดูแลลูก
1: แล้วเขาก็ไม่ทำงาน
3: เขาก็ทำงานไปด้วยค่ะ
2: แต่ว่าช่วงนั้นเขายังทำงานอยู
1: ่
3: ใช่เหมือนตอนนั้นเราเองอ่ะก็คือเหมือนกับทางบ้านมีปัญหาทางการเงินใช่ไหม
1: คะ
3: เราก็ออกไปเพื่อที่จะแบบไปหางานทำแล้วเราก็คือมาออกไปอยู่ต่างจังหวัดอะค่ะไปทำงานเพื่อเก็บเงินแล้วก็ส่งกลับมาใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าพอเราห่างไปอย่างเงี้ยเหมือนกับทางครอบครัวโน้นอะทางฝ่ายโน้นฝ่ายพ่อเขาก็จะมองว่าเหมือนเราทิ้งลูกหรืออะไรแบบเนี้ยโดยที่แฟนสามีเราอะก็จะไม่ได้แบบเป็นคนประสานทำให้เข้าใจหรือใดๆก็ตามแต่
1: เรายังรักกันไหมคะเรายังรักกันไหมกับสามีเรายังรักกันไหม
3: ถ้าถามตอนนี้ปัจจุบันนะคะพูดตรงๆเลยก็คือมันไม่ได้รักแล้วอะแต่ว่ามันเหมือนแค่ว่าเราอยู่ในฐานะพ่อกับแม่แล้วเวลาเห็นเขาอะมันมีความรู้สึกเหมือนแบบสงสารเห็นใจเขา
1: เพราะว่า
3: แบบนี้ค่ะ
1: เห็นใจเพราะว่า
3: เรารู้สึกเหมือนเราอะโดนทอดทิ้งอยู่คนเดียวเราจำได้ว่าตอนที่เราอะคลอดลูกใหม่ๆอะค่ะคนเล็กอย่างเงี้ยเราตอนช่วงนั้นโควิดระบาดเราเป็นโควิดเราก็โทรแจ้งเขาว่าช่วยมาดูลูกหน่อยได้ไหมเขาก็จะอ้างว่าเขาลางานไม่ได้เขาไม่ได้อะไรใดๆไม่ได้เลยแล้วเราซึ่งเลี้ยงลูกอ่อนเราก็ต้องนั่งดูแลลูกคนเดียวตอนเราอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะเราก็อยู่เป็นห้องพักอย่างเงี้ยค่ะ
1: พี่ถึงรู้สึกว่าในคนสองคนเหมือนไม่ค่อยรักกันมากพอคือพี่เข้าใจหมดเลยค่ะว่าครอบครัวเราไม่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขที่เหมือนกันเนอะบางครอบครัวต้องแยกกันอยู่แต่มันไม่ค่อยมีอาการเอื้ออาทรเมตตาสู้ด้วยกันเธอเหนื่อยมากไหมเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้เราช่วยกันนะมันเลยดูขาดตรงนี้ไปหน่อยอะค่ะมันเลยยิ่งทำให้การอยู่คนละบ้านอยู่คนละที่ดูตัดขาดกันง่ายขึ้นแล้วบางทีตัวนุชเองก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่จากไปแล้วใช่ไหมคะตอนนี้
3: ใช่ค่ะ
1: กลายเป็นว่าเราก็อยู่กับลูกหนึ่งคน
2: หนูก็ไม่เห็นอยากจะรู้สึกอยากจะมารวมตัวอยู่ด้วยกันเลย
1: ไม
3: ่ใช่
1: ค่ะ
2: ใช่ป่ะคือถ้าโดยปกติธรรมดาถ้าเราจะอ้างว่าพ่อแม่ป่วยต้องดูแลก็เลยต้องแยกกันโอเคตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วเราก็กลับมารวมตัวกันเป็นครอบครัวปกติไม่ได้หรอค่ะ
3: คือมันเหมือนกับว่าพอเรามีลูกอะความรักมันไปลงกับลูกหมดเรารู้สึกเราอยากทุ่มเทเลี้ยงลูกแล้วก็ไอ้สิ่งที่เขาทำอ่ะเหมือนมันฟีดแบ็กกลับมาแบบทำไมเขาถึงไม่ตรงนู้นไม่ตรงนี้นะอย่างเวลาเรามีปัญหากับลูกคนเล็กแบบว่าเลี้ยงเราป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะซัพพอร์ตกันไม่ได้ลูกไปหาหมอฉีดวัคซีนหรือใดๆก็ตามเราก็ต้องดูแลรับผิดชอบเองทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะ
2: นั่นแหละคือเอาจริงๆนะคะนุชอันนี้พี่ไม่ได้เข้าข้างใครนะแต่พี่กำลังรู้สึกว่าแม้แต่หนูเองอะวิธีคิดของหนูอะก็ไม่ได้เป็นวิธีคิดของคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันตอนนี้หนูก็กำลังบอกว่าทำไมเธอไม่ทำอย่างนั้นล่ะทำไมเธอไม่ทำอย่างนี้ทำไมเธอไม่ในขณะเดียวกันพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฝั่งเขาก็อาจจะกำลังคิดอีกอยู่มันเหมือนคนสองคนที่อย่างที่พี่อ้อยบอกอะค่ะมันเลยดูเหมือนไม่ค่อยรักกันแล้วแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าไ ฉันก็ไม่ได้อยากแก้ปัญหาอะไรมันหน้าที่เธอเป็นพ่อเธอก็ทำสิ
1: อ
2: ย่างเงี้ยเรียกว่าคือถ้าคนที่รักกันนะบางทีมันจะไม่แบ่งเขาแบ่งเราขนาดนี้อะค่ะ
1: ค่ะไม่แล้วแต่ใครวิ่งตรงไหนได้ก็วิ่ง
2: ถ้าเราคิดว่านี่ก็คือสามีเราแล้วนั่นก็คือลูกเราจะลูกเราที่อยู่กับพ่อแม่เขาหรือลูกเราที่อยู่กับเราก็เป็นลูกเราและนี่ก็คือครอบครัวของเราเราก็จะไม่รู้สึกอะไรกับการที่เราอาจจะต้องแบบทำงานหนักเหนื่อยหรือเพื่อเสียสละบางอย่างซึ่งกันและกันและเราเสียสละบ้างเขาเสียสละบ้างอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้พี่เห็นแต่พี่ไม่เห็นความเป็นครอบครัวพี่เห็นแต่คนสองคนที่แบบทำไมเธอไม่ทำแล้วทำไมเธอไม่ทำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแม้แต่ตัวนุชเองอ่ะพี่ว่าถ้านุชยังมีวิธีคิดแบบนี้อ่ะมันอาจจะพี่อาจจะตีความมากไปกว่านั้นว่านุชเองก็ไม่ได้อยากเป็นครอบครัวเดียวกับเขาแล้วอะค่ะแต่เนี้ยพอเราอาจจะต้องถามตัวเองเนาะว่าพอถึงวันที่เราบอกว่าเราไม่รักกันแล้วอะเราไม่อยากเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเนี่ยเราจะได้ทำใจและทำความเข้าใจไปเลยว่าตอนนี้เราไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันและการแบ่งความรับผิดชอบใดๆมันจะได้ถูกแบ่งโดยหน้าที่และความรับผิดชอบของคนเป็นพ่อและแม่หนูจะได้ไม่ต้องเสียใจหรือน้อยใจหรือรู้สึกว่าแบบเธอทำไมเธอไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นเส้นบางๆเนอะแต่อารมณ์ความรู้สึกมันต่างกันตอนนี้นุชต้องถามตัวเองให้แน่ๆก่อนละค่ะว่านุชคิดยังไงกับเขากันแน
1: ่ตอนนี้มันก้ำๆกึ่งๆอ่ะมันดูเหมือนคลุมเครือในความสัมพันธ์ของความเป็นครอบครัวจริงๆนะถ้าชัดเจนไปเลยว่าอ๋อไม่พี่หนูเลิกกันแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ต่างคนต่างดูแลลูกต่างคนต่างเป็นพ่อของลูกและแม่ของลูกมันจะทำให้ความชัดเจนเนี้ยค่ะทำให้เรารู้ว่าต้องเดินทางไหนต่อ
2: เราจะใช้ชีวิตง่ายขึ้น
1: ค่ะ
3: คือเหมือนกับในใจอะค่ะมันก็มีความรู้สึกเหมือนแบบว่าเราอะอยากออกจากคือเราอะอยากจะเลิกกับเขาแล้วแต่ว่าก็คือลูกคนเล็กเอ้ยคนลูกคนโตเนี่ยเขาก็จะแบบทำไมแบบพ่อกับแม่เถียงกันเขาเป็นต้นเหตุหรือเปล่าหรืออะไรแบบเนี้ยคือเราห่วงแค่ไอ้ความรู้สึกตรงนี้เราก็ต้องอธิบายให้เขาฟังว่าอ๋อไม่ใช่เราคุยกันนะลูกอาจจะมีเถียงกันแต่เราจะได้ทำความเข้าใจกัน
1: จุดตรงน
3: ี้เองอะค่ะ
1: ตอนนี้นุชแก้ผิดเพราะจริงๆแล้วอะถ้าเกิดเรายังเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่เราควรจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากพอให้เขาแต่ไม่ใช่ว่าเอ้ยก็ที่ทะเลาะกันนี่กำลังทำความเข้าใจกันอยู่เห็นปะคะว่าจุดมันผิดใช่ไหมคะเพราะนั้นถ้าเกิดพี่ว่าคนที่หนูควรคุยด้วยที่สุดตอนนี้คือสามีก่อนเธอเรามาคุยกันว่าจริงๆแล้วเรายังเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่ไหมอะคือในเมื่อครอบครัวนี้เราสร้างมาด้วยกันนะคะก่อนมีลูกด้วยซ้ำแต่ตอนนี้น้องบอกว่าเดี๋ยวลูกก็คงจะต้องรับไม่ได้แน่เลยยังไม่รู้เลยค่ะเพราะต่อให้เราอยู่ด้วยกันไปแบบเนี้ยใช่ว่าลูกจะอบอุ่นพ่ออยู่ทางแม่อยู่ทางแต่พอพ่อกับแม่เจอกันเถียงกันอีกมันไม่ได้แปล
3: ใช่
1: มัน
3: จะเป็นเหตุการณ์แบบเนี้ยวนอยู่ตลอดเลยอะค่ะ
1: แล้วยังไงลูกอบอุ่นเหรอคะเอาจริงใช่ไหมคือพ่อแม่ลูกอยู่ครบมันไม่ได้จบที่อบอุ่นเสมอไปเพราะฉะนั้นกับคุณสามีต้องคุยกันเลยว่าตกลงตอนนี้เรายังไงกับครอบครัวฟังเขาและเราก็ต้องฟังใจตัวเองว่าตกลงเอายังไงและเมื่อฟังกันแล้วลองมาหาจุดตรงกลางว่าเอายังไงไม่ใช่ว่าพยายามกล่าวโทษอีกฝั่งหนึ่งเสมอก็เพราะเธอนั่นแหละเธอก็เหมือนกันแหละวุฒิตั้งเยอะทำไมไม่หางานเห็นป่ะแล้วเหมือนมีมีดเทละเล่มคนละเล่มอ่ะแล้วก็ผัดกันจ้วงไปจ้วงมาก็เจ็บทั้งคู่และพอเสร็จปั๊บเราได้ข้อสรุปของเราจะได้พาครอบครัวของเราเดินหน้าต่อไปตามเส้นที่เราวางกันเอาไว้อะค่ะและถ้าเกิดบังเอิญนะมันไปปลายจบตรงที่ว่าก็ไม่รักกันแล้วเฮ้ยเธอแต่ว่าดูแลหัวใจลูกหน่อยตอนเรามาเจอกันคุยกันดีๆเพราะว่าลูกเองเดี๋ยวจะงงมากแน่ๆเลยทำไมพ่อแม่เจอกันทีไรเถียงทุกที
2: ก็ทำหน้าที่ของพ่อกับแม่ให้มันดี
1: ใช่ค่ะ
2: จากการที่เราได้ทำความเข้าใจกันแล้วตอนนี้มันก็มีแต่เราที่แบบว่าพอลูกถามก็ไม่มีอะไรลูกไม่มีอะไรลูกลูกโตขึ้นทุกวันนะคะ
1: ค่ะ
2: เขาก็จะได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของพ่อกับแม่เนี้ยผ่านทางเราสองคนแหละเขาจะยิ่งงงไปกันใหญ่เลยว่าทำไมพ่อกับแม่บ้านฉันทำไมไม่เห็นเหมือนพ่อแม่เพื่อนเขาหรือ คนอื่นเขาเลยการที่พ่อกับแม่เลิกกันสมมติสุดท้ายต้องเลิกกันก็ต้องไปทำความเข้าใจกับลูกอยู่ดีแหละว่าลูกตอนนี้แต่มันจะพูดง่ายกว่านี
1: ้
2: พ่อกับแม่ไม่ได้รักกันแล้วว่าลูกแต่เรารักลูกนะเราเป็นพ่อกับแม่ของลูกแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เราไม่อยากเป็นสามีภรรยากันแล้วมันอธิบายง่ายกว่าตั้งเยอะอะค่ะแล้วดูมีเหตุผลกว่าด้วยกับไม่มีอะไรลูกก็คุยกันนี่ไม่ได้ทะเลาะกัน
1: เรียนรู้
2: แต่ความจริงทะเลาะกันอยู่นะ
1: ค่ะเด็กเขาเข้าใจค่ะและเขารู้สึกได้ครั้งนึงค่ะเฟเดโชเคยสัมภาษณ์พี่ท็อปดารณีนุชอะค่ะพี่ท็อปเคยมีเรื่องของการหย่าร้างมาก่อนเขาก็บอกกับลูกแบบนี้ครอบครัวเราไม่ได้จับมือกันเป็นวงกลมแล้วนะลูกตอนนี้วงกลมของเราไม่ได้ถูกจับกันเอาไว้เป็นวงกลมๆแต่ต่อให้พ่อกับแม่ปล่อยมือกันในฐานะสามีภรรยาเราไม่มีใครสักคนที่ปล่อยมือลูกเลยนะความชัดเจนจะเกิดขึ้นแต่ถ้าบังเอิญว่านุชบอกว่าไม่นะพี่คุยกันแล้วเขายังอยากเดินหน้าต่อ เราก็ต้องมาคุยกันว่าถ้าจะเดินหน้าต่อในฐานะครอบครัวอะไรคือสิ่งที่ขาดอะไรคือสิ่งที่ควรต้องเพิ่มมันจะได้ชัดอะค่ะ
2: เดินหน้าต่อยังไง
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ เราจะกลายเป็นคนสองบ้านจริงๆนะพี่รู้สึกมาตลอดว่าทำไมฟังแล้วเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวและเหมือนกับเวลาจะคุยอะไรกันจะกลายเป็นการกล่าวโทษอีกฝ่ายหนึ่งเสมอ
2: เพราะฉะนั้นเอาง่ายๆ
3: ครับ
2: คนเป็นสามีภรรยากันก็อยากอยู่ด้วยกันนั่นแหละ พอเริ่มต้นจากการที่แบบไม่เป็นไรค่ะอยู่คนละบ้านก็ได้มันแอบเริ่มแปลกละว่าทำไมเราถึงไม่รู้สึกอะไร
1: ค่ะหรือกระทั่ง
3: คือทุกครั้ง
1: น้องเล่าเลยน้องพูดได้เลยน้อง
3: คือหมายความว่าทุกครั้งที่เราพยายามจะเปิดใจอะค่ะเหมือนอย่างเรื่องที่เขาแบบต้องออกจากงานมันรุนแรงแค่ไหนร้ายแรงยังไงมีอะไรเล่าให้ฟังเราพร้อมที่จะแบบซัพพอร์ตช่วยเหลือหรือว่าแบบว่าปลอบใจอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเขาก็ไม่เล่าเขาก็ไม่ได้บอกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาเราจะชวนคุยแบบเปิดอกกับเขาว่าสิ่งที่เขาทำก็คือเหมือนกับทำเป็นอารมณ์โมโหฉุนเฉียวคบเกลื่อนแล้วก็เดินกลับบ้านไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะนั่นแหละสิก็บอกว่าไม่ต้องโมโหเธอเรากำลังแก้ปัญหาอยู่ถ้าเธอไม่อยากให้เราร่วมทุกข์ร่วมสุขจะได้บอกกันจริงๆบอกกันตรงๆฉันจะได้ทำอะไรก็ตามที่ถูกต้องและอีกอันนึงนะนุชเราเปลี่ยนใครไม่ได้บางทีเราบอกว่าทำไมเขามีอะไรเขาไม่บอกบางคนเราเคยเช็คตัวเองไหมว่าเราเป็นผู้รับฟังที่โอเคหรือเปล่าม ันเหมือนกับตอนที่นุชบอกว่าเขาไม่มีความเป็นผู้นำเลยค่ะอะไรก็ให้นุชเลือกมีบางครอบครัวค่ะฝ่ายภรรยาเลือกซะจนฝ่ายสามีรู้สึกว่าไม่ต้องเลือกก็ได้นี่นาบางทีไม่มีใครผูกขาดความผิดแต่เพียงผู้เดียวค่ะนุชเราเองอาจจะเป็นคนที่เอานี้เลยเอานี้เลยฉันเลือกอันนี้แต่บางทีในบางจังหวะมันก็ต้องมีการถอยเท้าลงมาบ้างว่าฉันจะกินตามที่เธออยากกินเลยจ้าเลือกหน่อยสิเพื่อทำให้เขารู้สึกว่าเรากำลังสลับกันในการพากันเดินหน้าต่อไปอะค่ะแล้วคราวนี้ไม่งั้นน่ะรู้จักกันแล้วได้แล้วทำไมเขามีอะไรแล้วเขาไม่บอกมีคนเยอะมากนะคะเวลาบอกปั๊บหนึ่งเราจะมีคำแนะนำเต็มไปหมดเลยแม้กระทั่งบางทีอ่ะเขาอาจจะยังไม่อยากได้คำแนะนำแต่อยากจะพิงใครสักคนหนึ่งที่ฟังเขาเงียบๆก็เป็นได้อันนี้คือพี่พูดกว้างไปหมดเลยนะเพราะพี่ไม่รู้จักสามีหนูเท่าที่หนูรู้จักแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแน่ๆคือเราเปลี่ยนใครไม่ได้หรอกแค่เรายังรักกันมากพอจะยอมรับในบางเรื่องหรือเปล่าแต่ตอนนี้เวลาที่พี่ให้ฟังที่นุชเล่าอะค่ะพี่จะรู้สึกว่าเหมือนนุชห่างเหินจากลูกคนโตไปเลยอะหนูไม่ได้ผูกพันกับลูกคนโตไปเลยอะและเหมือนกับพ่อเขาก็รู้ไม่ได้ผูกพันกับลูกคนเล็กที่อยู่บ้านเราเลยอะทั้งที่บ้านห่างกันแค่400เมตร
3: ค่ะคือเขาก็จะแค่ว่าจะมาเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยหรือไม่ก็เลิกเรียนตอนเย็นมาสักพักนึงเพื่อให้เราสอนการบ้านเสร็จแล้วก็กลับไปเวลาสอบให้เราติวแล้วก็กลับไปเพราะว่าเขาจะติดทางบ้านนู้นมากไงคะ
1: ก็ไม่แปลกเช่นไม่เป็นไรลูกวันนี้เราไปอยู่บ้านพี่เขาหน่อยแล้วก็เข้าไปอยู่เพราะมันก็อยู่ใกล้มากหรือไปทะเลกันดีกว่าค่ะคุณพ่อคุณแม่เชิญด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนบรรยากาศซะหน่อยบางทีจริงๆนะฝรั่งเขามีสูตรคือต้องมีบ้านที่3คือ third place อะเพราะเวลาที่อยู่ในที่เดิมๆปัญหาก็จะวนอยู่กับเรื่องเดิมๆบรรยากาศก็เดิมๆเราเคยได้ลองคิดว่าเฮ้ยพาลูกไปกินข้าวด้วยกันหมูกระทะแล้วกันนะคะวันนี้ทุกคนอะไรก็ตามที่มันยังเป็นความกลมเกลียวกันอยู่อะแต่ตอนนี้เลยรู้สึกเหมือนมันแปลกแยกอะค่ะไม่รู้เหมือนกันนะนุชรู้สึกแบบนั้นไหมล่ะ
3: จนมันชินไปแล้วอะค่ะตอนนี้เหมือนแบบอยู่คนเดียวก็ได้มันไม่ได้จำเป็นต้องมีใครอย่างเงี้ย
1: ถ้าเจอคำนี้เข้าไปปั๊บหนึ่งยิ่งต้องพูดกับเขาเลยว่าเธอตอนนี้ความรู้สึกของเราคือเป็นแบบนี้เราไม่รู้ว่าเธอรู้สึกยังไงบ้างเห็นป่
3: ะ
1: ตอนรักร่วมกันตัดสินใจตอนจะไปอย่าชิงตัดสินใจคนเดียว
3: เนี่ยแหละค่ะก็คือปัญหาก็คือแค่อยากรู้ว่าเราจะคุยกับเขายังไงดีเพื่อแบบถอยห่างจากความสัมพันธ์นี้ออกมาอย่างเงี้ยคือถ้าเราแบบคุยกันแบบเพื่อนอ่ะเราน่าจะคุยกันง่ายกว่าการที่จะเป็นคู่ชีวิต
1: ค่ะ
3: แบบเนี้ยค่ะ
1: ถ้าอยากถอยห่างต้องคุยให้ยาวคุยยาวๆกับตัวเองด้วยนะคะเช่น
3: ค่ะ
1: แล้วตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคือยังไงนะเอ้ยเธอตกลงการเลี้ยงลูกเราจะเป็นแบบไหนนะคือมันต้องคุยให้ครบหมดเลยนะใช่ไหมคะมันไม่ใช่แค่เริ่มว่าพอไปบอกเลิกเขาแล้วเขาไม่ยอมเลิกค่ะแต่ขอให้อยู่กันไปแบบนี้เดี๋ยวหนูก็ต้องกลับมาตั้งหลักแล้วคุยกับตัวเองอีกพี่ว่าเราคุยกับตัวเองได้หมดเลยว่าตกลงมาควรจะเป็นเส้นไหนและถ้าเส้นนี้ต้องมีอะไรต่
2: อคือเอาจริงๆนะความจริงอะคู่หนูอะถ้าจะเลิกกันจริงๆนะไม่ยากหรอก
1: นั่นมันดู
2: เหมือนกับชินกับการอยู่คนเดียวแล้วค่ะเพราะฉะน
1: ั
2: ้นนุชอาจจะไม่รู้สึกยากลำบากอะไรเลยกับการที่ต้องเลิกกับเขา
1: ค่ะ
2: เพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการจัดระบบระเบียบชีวิตให้มันชัดเจนมากกว่า
1: ค่ะ
2: พี่ค่อนข้าง รู้สึกว่านุชอยากอยู่คนเดียวแล้วแหละตอนนี้ด้วยอะไรก็ตามแต่มันเหมือนอย่างที่เมื่อกี้บอกอะค่ะหนูชินละหนูอาจจะแฮปปี้กับการแบบอยู่แบบนี้ไปแล้วแต่อย่างน้อยที่สุดอะค่ะมันควรคุยกันและตกลงกันให้เข้าใจว่าตอนนี้มันคืออะไรแม้มันจะพอมันค้างๆคาๆคนที่ต้องรับความรู้สึกอันนั้นคือลูกนะ
1: ค่ะ
2: ลูกก็จะอยู่คนละบ้านพี่น้องรักกันไหมเออมันจะต้องยังไงแล้วแบบคนหนึ่งเป็นลูกพ่อคนหนึ่งเป็นลูกแม่หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าความสัมพันธ์ของพ่อแม่มันเป็นตัวกำหนดความรู้สึกและการใช้ชีวิตของลูกด้วยไงคะ
1: ค่ะ
2: พี่เด็กบอกว่าหนูจะแฮปปี้แต่ตัวหนูคนเดียวไม่ได้หนูจะรู้สึกว่าแบบนี้ฉันก็โอเคก็ลูกก็แยกกันอยู่ไปเขาเป็นพี่น้องกันนะ
1: ใช่
2: เขาเป็นลูกของแบบพ่อแม่ทั้งคู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นถ้าสมมติว่าไม่ไหวจริงๆก็คุยกันการคุยไม่ได้หมายความว่าขออนุมัติจะเลิกกันหรือแบบยอมหรือไม่ยอมแต่การคุยกันคือเราจะได้จัดระเบียบครอบครัวเราให้ถูกไงว่าใครควรจะอยู่ในสถานะแบบไหน
1: ค่ะแล้ววันหนึ่งโน้ตจะเข้าใจค่ะความชัดเจนทำร้ายเราน้อยกว่าความคลุมเครือเพราะมันคลุมเครือแบบนี้มันไม่รู้จะไปยังไงจะเดินยังไง
2: ม
1: ัน
2: จะไปยังไงต
1: ่
2: อมันก็ทั้งสองฝ่ายแหละพี่ก็ไม่แน่ใจป่านนี้สามีหนูก็อาจจะรู้สึกกึกกักอยู่ตรงนี้ว่าทำยังไงต่อไปวะนะคะลองคุยกันดู
1: ค่ะไม่มีความสัมพันธ์ไหนนะคะที่ไม่ต้องคุยพี่ว่า
2: ใช่
3: ได้ค่ะ
2: มันเป็นเรื่องครอบครัวมันเป็นเรื่องของคนในครอบครัวไงมันต้องคุยกันเดี๋ยวอีกสักพักนึงพอนุชตกลงกับสามีได้นุชก็ยังต้องไม่คุยกับลูกอีกอ่ะ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้มันคือครอบครัวเดียวกัน
1: ค่ะ
2: ถ้าจะแยกย้ายเป็นคนละครอบครัวทุกคนในครอบครัวต้องคุยกันและรับผิดชอบร่วมกันในความรู้สึกนี้
1: ค่ะ
3: นะ
2: คะนุชนะ
3: ได้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ว่าเอ๊ะทำไมเราฟังแล้วรู้ส
2: ึ
1: ก
2: นะพอบอกว่าเลิกได้นุชเสียงใสขึ้นมาเลย
1: มันอยู่มีความสุขอย่าง
2: ไ
1: ร
2: ไม่จริงๆอ่ะมันติดอยู่กับความรู้สึกตัวเองแหละมันก็แค่เคลียร
1: ์ค่ะก็ว่าฟังนุชเล่าแล้วเหมือนกับเป็นคนที่เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวกับแม่เลี้ยงเดี่ยวจริงๆนะคือคิดว่าเงินแล้วเธอส่งยังไงอ่ะเธอจะมาส่งตรงนี้ไหมแต่จริงแล้วอยู่คนละบ้านแล้วห่างแค่400เมตรอ่
2: ะ
1: นะคะ
2: แล้วบ้านนั้นก็เขาก็ส่งลูกคนโตไป
1: แล้วก็ส่งลูกคนเล็ก
2: นี่น้องสาวก็ดูลูกคนเล็กไปทำไมเราแยกพวกกันขนาดน
1: ี้แยกทั้งไม่มีการแจ้งว่าแยกด้วยนะคะนะสักหนึ่งสายนะคะก่อนที่เราจะเบรกฟังข่าวนะคุณบีสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะบีมาเลยค่ะเจ
0: ็
1: บเพราะเชื่อใจบีเจออะไรมาคะไหนลองเล่าให้ฟังซิ
0: ผมเจอความเชื่อใจที่ผมพบกับอดีตภรรยาผมเนี่ยเด็กปีแล้ววันหนึ่งอดีตภรรยาผมเนี่ยติดการพนันผมก็ต่อสู้ให้เขาช่วยเหลือเขาทุกอย่างในขณะที่อยู่กับเขามาประมาณ7ปีเนี่ยผมปีสุดท้ายก็คือปีที่7เนี่ยผมก็ซัพพอร์ตเขาอยู่ให้กำลังใจเขาแต่ผมมีลูกอยู่1คนนะครับเป็นลูกสาวแล้วเขาก็มีลูกชายอยู่1คนเป็นพี่ชายครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราก็ง่ายๆก็คืออยู่กินกันมาปกติอะไรไม่ได้ซีเรียสอะไรมีทะเลาะบ้างมีระหองระแหงบ้างแต่ก็เราทั้งคู่ก็ไม่เคยทำร้ายหรืออะไรใช้กำลังอะไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต่อกันเลยตลอดระยะเวลาคบมา
1: ตอนที่เขาไปติดหนี้ตอนที่เขาไปติดหนี้สารพัดอะค่ะอันนั้นคือเขามาแจ้งเราหรือเราไปรู้เองว่าเฮ้ยเธอมีปัญหาเรื่องนี้หรือ
0: ครึ่งมารู้ตอนสุดท้ายตอนเขามาสารภาพตอนหลังว่าไปกู้นอกระบบเกือบแสนร้อยละยี
1: ่โอ้โห อยู่มาวันหนึ่งกลายเป็นเราก็ต้องแบบว่าต้องไปช่วยกันใช้หนี้เลยเนาะ
0: ใช่ครับพอดีก็ตอนนั้นก็ไม่รู้ทีนี้นางก็เกิดสภาวะเครียดผมก็ไม่มีปัญญาหาเงินจ่ายดอกร้อยละยี่เกือบแสนนี่แน่นอนเลยครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ผมก็เลยช่วยให้หาเงินให้ประคับประคองให้ใช้หนี้ให้เขาก็หาเงินให้จนอยู่มาวันหนึ่งเขาไปเล่นแอปพลิเคชันหาคู
1: ่เอ้าปัญหาเก่ายังไม่จบเลยนะ
0: อืมใช่ครับเขาก็บอกว่า แก้เครียดตอนนั้นผมก็เชื่อใจว่าด้วยความที่ผมอาจจะแบบเขาอยู่กับผมเนี่ยเป็นแม่ที่ดีมากๆเป็นแม่ของลูกที่ดีจริง
1: ๆ
0: รักลูกรักอะไรจนหนูวันหนึ่งเขาก็ไปเล่นแอปพลิเคชันหาคู่เขาก็บอกว่าเล่นขำๆเล่นสนุกไปผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะส่วนใหญ่ผมไปเลี้ยงลูกอยู่แล้ว
1: ค่ะค่ะ
0: จนเขาไปเล่นปุ๊บเขาก็ไปติดพันกับผู้ชายในนั้นที่เป็นชาวต่างชาติ
1: ค่ะ
0: เล่นได้สักประมาณ1อาทิตย์เ ขาก็มาขออย่าผม
1: ค่ะ
0: เลยซึ่งผมอึ้งมากผมก็เลยมารู้ความจริงทั้งหมดไอ้นี่ไอ้ที่เนี่ยเนี่ยที่
1: ผม
0: ไม่เคยรู้มาก่อนที่อยู่เนี่ยเขาก็มาสารภาพเลยว่าเขาอยากเลิกนะเขาไม่อยากให้ตัวเองแบบเป็น
1: ลำบากไปด้วย
0: มาตามติดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะผมก็เลยบอกว่าเอาแน่ใจนะก็เอางี้กันก็ทะเลาะกันมาเราของเราเห็นกันมา
1: ค่ะ
0: ยกติดให้ลูกสิเอาลูกมาให้ฝัน 100% สิทธิ์ปกครองสิ
2: ค่ะลูกเท่าไหร่ล่ะคะบี
0: ตอนที่อ่ะกันเนี่ยลูก4ขวบ10เดือนครับ
2: โอ้ยังเล็กอยู่เลย
1: เล็กมาก4ขวบ10เดือนค่ะ
0: ใช่ครับยังเล็กอยู่เลยยังไม่รู้เรื่องอะไรมากมายยังไม่อะไรเลยอ่ะแล้วผมก็เลยบอกว่าไม่ได้หลอกนะไม่ได้หลอกอ่ะพอหย่ากันไปเสร็จพอสักพักอยู่อ่ะเขาก็คือหลอกให้หย่านั่นแหละผมก็ไม่รู้ว่าเขาวางแผนอะไรเดี๋ยวผมค่อยเล่าต่อก็คือหลอกให้หย่าพอหลอกให้หย่าเสร็จปุ๊บเขาก็อยู่สักพักนึงเขาบอกดีน้องเดือดร้อนมากเลยช่วยหาเงินมาให้หน่อยบอกกันน้องตามอะไรตามแต่ลูกก็ยังดูแลกับเขาแต่ว่าติดปกครองมันอยู่ที่ผมแล้ว
1: ค่ะค่ะ
0: ผมก็ไปขอร้องแม่ผมแม่ช่วยเหลือภรรยาผมหน่อยแม่ผมด้วยความที่ใจดีก็เลยเอาที่ดินไปเข้าบริษัทที่ออกเงินให้ครับก็เลยได้มาก้อนหนึ่งผมก็ทำการโอนให้เขา
1: ค่ะ
0: หลังจากโอนเสร็จใช้หนี้ไปเสร็จปุ๊บก็พฤติกรรมก็เริ่มเปลี่ยนพอได้เงินแล้วจากเคยสัญญาว่าจะอยู่กินถ้าได้ก้อนนี้แล้วก็จะกลับมาใช้ชีวิตครอบครัวเป็นแม่ที่ดีเหมือนเดิมกล
1: ับ
0: พลิกเลยกลายเป็นแบบคนไม่สนใจอะไรแล้วคนจะคุยแต่กับในแอปคนจะวิดีโอคอลจนถึงขนาดที่ว่าไล่ผมกลับไปบ้านไปนอนบ้านผมก็ไม่รู้สติผมตอนนั้นหลุดก็เลยต้องกลับบ้านผมกับบ้านเขาห่างกันแค่300เมตร
1: แต่ก็ทำตามที่เขาขอ
0: แต่ผมใช่ครับผมก็เลยต้องกลับไปนอนที่บ้านเขาก็คุยอยู่กับผู้ชายคนใหม่ลูกผมก็อยู่ตรงนั้นเป็นอย่างเงี้ยด้วยความที่ผมอ่อนจิตใจตอนนั้นผมอ่อนแอมากก็เลยแบบทำอย่างเงี้ยมาเดือนกว่าจนตอนนั้นผมยังหางานทำอะไรไม่ได้ทีครับแต่ว่าผมก็ทำงานทั่วไปนี่แหละครับจนอยู่มาวันนึงผมก็ได้งานใหม่งานทำที่ใหม่ที่อยู่ห่างจากลูกอยู่ไกลมากอยู่ไกลเลยครับผมก็เลยไปทำงานที่นั่นซึ่งผมอยู่บนเกาะดีกว่าเอาพูดแน่ผมอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งที่มีงานทำผมก็ไปทำงานเขาก็อยู่กินกับลูกเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมที่คุยอยู่กับผู้ชายนั้นผมก็ขอร้องเขาว่าเลิกได้ไหมเป็นแม่ที่ดีได้ไหมมาครอบครัวเหมือนเดิมได้ไห
1: ม
0: เขาก็บอกว่าได้หาเงินมาอีกสิสองหมื่น
1: มีการเหมือน
0: ผมก็ไปหามาอีก
1: ขู่กันโชคเลยนะเนี่ยค่ะ
0: จริงๆครับผมก็ไปหามาอีกให้มาอีก20,000ผมก็ไปยืมป้าผมมา20,000เขาก็บอกไม่พอหามาอีกสิผมก็ไปหามาอีก20,000ตอนนี้เป็นแสนละ20,000อีก20,000ครับแล้วก็ผมก็ไปหามาเรื่อยๆหามาเรื่อยๆจนกระทั่งอันนี้ผมเล่าเรื่อยๆต้องกระทั่งวันที่เขาวางแผนกับผู้ชายคนใหม่ที่จะขึ้นไปหาที่กรุงเทพเขาฝากลูกไว้คนข้างบ้านลูกผมตัวเล็กๆ4 ขวบ 10 เดือนฝากไว
1: ้
0: เขานั่งรถทัวร์ไปหาผู้ชายคนนั้นที่กรุงเทพผู้ชายคนนั้นบินมาจากต่างประเทศก็ดีเจอเขาก็ฝากลูกไว้ข้างบ้านลูกอยู่ในห้องตีเรียมๆ3x3 ออกไปไหนไม่ได้เป็นเวลา1 อาทิตย์ในระหว่างที่หาเนี่ยเขาก็โพสต์ลงในโซเชียลผัวที่ดีเกิดผัวใหม่เพื่อนๆ เขาให้กำลังใจทิชเขาเลิกเลยไม่ต้องไปอยู่หาคนใหม่อะไรเนี่ยทุกคนเขาทิชเขาเต็มที่เลยเขาก็มีกำลังใจที่จะไปเจอกับคนใหม
1: ่ทำไมอ่ะพี่การที่กว่าที่จะมีผู้คนรอบๆตัวมานะบอกว่าหาเลยหาคนใหม่เลยแปลว่าเขาต้องว่าเราหนักหนามากในโซเชียลหรอคะที่ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเชียร์เลยหาคนใหม่ดีกว่า
0: ใช่เลยครับคือเขาไปเล่าในส่วนที่แบบที่เพื่อนเขาไม่รู้อ่ะเขาเพื่อนเพื่อนเขาคงจะคิดว่าลูกแกอยู่กับเขา
1: อ๋อคุณพ่อทิ้งไปอะไรเงี้ยหรอคะ
0: ใช่ครับใช่ครับประมาณว่าแบบผมไม่ดีผมไม่ทำหน้าที
1: ่
0: ป็นดูแลครอบครัวที่ดีคือซึ่งในระหว่างอยู่กินเนี่ยผมไม่ได้มีพฤติกรรมที่อันนี้ผมพูดตรงๆเลยก็คือไม่ได้กินเหล้าไม่ได้เที่ยวไม่ได้ติดเพื่อนไม่ได้อะไรเลยก็คืออยู่ปกติแต่ก็อาจจะมีเรื่องทะเลาะวงแหวงนู่นนี่มั่งตามที่เขาแบบไม่ชอบอ่ะผมก็เลยเพิ่งมารู้ตอนหลังทั้งหมดเดี๋ยวจะเล่าต่อหลังจากนี้ครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีก
1: ค่ะค่ะ
0: พอเข้าไปหากับผู้ชายเสร็จปุ๊บอ่ะผมตอนนั้นผมก็เริ่มรู้แล้วผมก็อยากจะขอลางานแต่ยังลาไม่ได้ผมขอบอกหัวหน้าครับผมขอลางานได้ไหมวันนี้ตอนยังลาไม่ได
1: ้
0: จนกระทั่งก่อนที่เขาจะกลับลงมาเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก่อนที่เขาจะกลับลงมาเนี่ยเขาก็ขอบอกว่าเนี่ยฉันจะกลับโรงพยาบาลแล้วนะฉันไม่ได้มีอะไรกับผู้ชายคนนั้นนะฉันแค่ไปคุยเฉย
1: ๆ
0: เขาก
1: ็
0: ยังยืนยันไปคุยเฉยๆแต่ผมก็เชื่อใจเขาเขาก็ขอเงินผมอีกหมื่นนึง
1: ผมก็ให้
0: เพราะผมเชื่อใจเขาเขาขู่เลยเขาขู่สารพัดว่าไม่มีใครเลี้ยงลูกนะมีฉันคนเดียวนะไม่มีใครสามารถเลี้ยงลูกได้นะมีฉันผู้เป็นแม่คนเดียวญาติพี่น้องเธอก็เลี้ยงไม่ได้อะไรเงี้ยอ่ะผมก็ให้กลับมาปุ๊บ
1: ค่ะ
0: พอกลับมาเนี่ยทั้งเนื้อทั้งตัวเขาเต็มไปด้วยรอยช้ำหมดทั้งตัวผมถามว่าทำไมถึงมีรอยช้ำเขาก็ไม่ตอบ
1: ค่ะ
0: เขาก็ไม่ตอบจนแบบผมอึดอัดแล้วผมบอกผมต้องขู่เขาอ่ะบอกมาเขาสารภาพหมดไปนอนไปอะไรอย่างเงี้ยพฤติกรรมแบบพูดแบบไปได้ท่านั้นท่านี้แบบนั้นแบบนี
1: ้
0: น้ำตาผมนี่คือไหลเป็นทางเลยครับความรู้สึกตอนนั้นแบบโอ้เย็นเลือดมือเย็นแบบเย็นมากมากเย็นแบบผมถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมถึงหลอกมันอย่างนี
1: ้
0: เขาบอกว่าเขาอยู่กับผมแล้วเขาไม่มีความสุขเรื่องเซ็กผมถามว่าให้ได้ไม่มากพออีกเหรอ
1: ฐาน
0: เนี่ยเขากลับบอกว่ามันต้องมากกว่านี
1: ้
0: โอ้ผมบอกแล้วลูกอ่ะเขาบอกก็อยู่ส่วนลูกแล้วครอบครัวล่ะเขาบอกก็อยู่อย่างนี้แหละรับได้ก็รับเขาก็ผมบอกว่าง้อเขานะเขาก็เล่าวีรกรรมเขาก็บอกเขาเล่าวีรกรรมเรื่องกรรมมืดมิดของเขาในอดีตให้ผมฟัง
1: ค่ะ
0: ผมนี่อึ้งมันแบบมือสั่นเลยในความดำมืดมิดของเขาที่ผมไม่เคยเจอก่อนแต่งก่อนรู้จักกันเลยว่าโอ้โหมันมืดแต่ผมต้องขออนุญาตไม่เล่าดีกว่ามันมืดมิดมากครับมันมืดชนิดที่ว่าผมตกใจมากๆตกใจที่แบบ
1: ไม่นะบี
0: อุทานเลยว่า
1: อันหนึ่งนะ
0: ในอดีตโอ้
1: จากความมืดมิดใดๆก็ตามแต่ในระยะเวลาที่เขาสามารถจะทำตัวดีๆได้ไม่เห็นก็ทำตัวให้ไม่มืดมิดเลยเนี่ยค่ะ
0: ใช่ครับเขาก็ทำตัวดีได้ตอนที่เขาเป็นแต่เขากลับเหมือนเล่าให้ผมไปอ่ะ
1: คือเขาพยายามจะหาให้เราผลักเราออกไปให้ได้อย่างนี้ถูกไหม
0: ใช่ครับแต่ในขณะผลักผมออกไปเนี่ยแต่เขาต้องการลูกด้วยแล้วก็เงินจากผมด้วย
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นนะครับแล้วคือพูดง่ายๆว่าเขาก็น่าจะใช้ทฤษฎีแบบกิ่งลิงเกาะต้นไม้กิ่งใหม่อ่ะคือกิ่งนี้ก็ยังไม่เสร็จกิ่งใหม่ก็ยังไม่ชัดเจนเขาก็ต้องเกาะผมก่อนอ่ะจนกว่าเขาจะมั่นใจกับอีกคนนึงว่าถ้าจากผมไปแล้วอีกคนนึงจะเลี้ยงดูจากเขาอ
2: ่
0: ะ
2: ค่ะตอนนี้บีก็รู้หมดแล้วนี
1: ่
2: ใช่ไหมคะบีรู้เห็นหมดทุกอย่างละแต่ตอนนี้อยู่ที่ว่าบีแหละค่ะว่าจะตัดสินใจยังไงจะยังเป็นกิ่งไม้ให้เขาเกาะอยู่หรือเปล่าหรือคิดจะทำยังไงต่อไป
0: ตอนนี้เดี๋ยวผมขอเล่าต่อก็ทีเนี้ยน้าไอ้นี่หน้าปัจจุบันเนี่ยผมเลิกกับเขามานานแล้วพอผมทำใจได้ระยะหนึ่งแต่ผมแค่มาเล่าเรื่องเติมเนี่ยพอครั้งแรกครับครั้งแรกผมให้โอกาสอ่ะเขาก็บอกว่าเขาก็หลอกผมอีกนะผมรู้ผมตอนนั้นผมสติผมหลุดมาก
1: ค่ะ
0: ผมก็ให้เขาบอกว่าอ่ะเขาบอกว่าเขาขอโอกาสอยู่กับลูกหน่อยนะผมก็ให้อยู่
1: ค่ะ
0: แต่ผมก็บอกว่าถ้ามีครั้งที่สองนะเราจบแบบไม่มีความว่าครอบครัวแล้วนะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกไม่มีสัญญาอยู่ไปได้3เดือนครับ
1: แล้ว
0: กลับไปอยู่ไปได้2เดือนโทษสิครับกลับไปหาผู้ชายคนนี้อีกนอกเรียบร้อยแต่ที่นี้คือสิ่งที่ผมอึ้งเนี่ยก็คือก่อนหน้านั้นอ่ะเขาลงโซเชียลแบบที่เขาไปเจอกันเมื่อตอนครั้งแรกอ่ะโทษสิครับผมเล่าข้ามนิดนึงตอนที่เขาไปเจอครั้งแรกเนี่ยเขาลงถึงขนาดลงโซเชียลจูบกันดูดกันลงสตอรี่เลย
1: ค่ะ
0: แล้วตอนนั้นผมกลับมาทำงานแล้วผมก็เลยบอกเขาว่าเฮ้ยนี่มันลงอย่างนี้เลยเหรอไม่สงสารลูกเหรอนี่จะใกล้วันเกิดลูกแล้วนะ
1: ค่ะ
0: วันเกิดลูกก็ผลถัดไปแล้วเขาก็ลงแบบดูท้องแก้ม
1: ค่ะบีนิดนึงพอดีเวลาเดี๋ยวมันจะต้องฟังข่าวอะค่ะคือ ถ้าเกิดอยากเล่าต่อเดี๋ยวรอหลังเบรกแต่ถ้าสมมติว่าร ู้สึกว่าอยากได้คำตอบหรืออะไรเป็นพิเศษคือหรือถ้ามันจะสามารถสรุปได้เออในที่สุดตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
0: อ๋อในที่สุดตอนนี้อะครับสรุปจบเสร็จปุ๊บจบมาเขาก็เลือกคนนู้นเขาก็สร้างโลกใบใหม่ของเขาที่มันมีแต่คอนเทนต์18บวกซึ่งปัจจุบันตอนเนี้ยเขาก็อยากจะมาเจอลูก
1: ตอนนี้ลูกอยู่กับเราถูกไหมคะบีลูกอยู่กับเรานะ
0: ลูก
1: โอเค
0: ลูกอยู่กับผม 100% เลยครับ
1: โอเค 100%
0: เขาก็อยากมาเจอลูก
1: ค่ะ
0: แต่ว่าคือในใจผมอ่ะผมก็ไม่อยากให้เจอเพราะว่าผมก็บอกเขาว่าเฮ้ยช่วยทำพฤติกรรมความเป็นแม่ให้ดีหน่อยอย่าลงอะไรที่มันเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์ที่มันแบบลูกโตขึ้นจะกลับมาดูได้อ่ะเขาก็บอกก็ไม่ลงเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเขาจะลงคนเป็นอย่างงี้เพราะว่าแฟนคลับเขามีฐานแฟนคลับเขาโอเคแฟนคลับเขาติดตามเขาเขามีโลกใบใหม่ซึ่งแบบเป็นโลกที่สวยงามของเขาที่แบบเขาสนับสนุนให้ผู้หญิงหาแฟนต่างชาติเขาสนับผู้หญิงให้ก้าวออกมาซึ่งไม่ไม่เซ็ตของเขาผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรของเขาอ่ะ
1: เปลี่ยนไม่ได้หรอกค่ะเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกแล้วบีตั้งใจอยากจะมีคำถามอะไรคะไหนๆก็มาคลับไฟเดย์แล้ว
0: ผมถามว่าไอ้เนี่ยในความคิดในใจผมเนี่ยผมยังคิดถูกใช่ไหมว่าผมไม่ให้เจอไม่ให้ลูกเจอไม่ให้เขาเจอลูกเนี่ยคือผมไม่อยากให้ลูกไปเจอกับเขามากๆจนเขาไปแล้วเนี่ยตอนที่คุณระหว่างเขาทิ้งลูกไปเนี่ยผมมีความสุขมากเลยแต่พอเขากลับมาเนี่ยเหมือนกับแบบในใจผมมีแบบท่านเกลียดนี่สินก็ไม่จ่ายเขาก็บอกว่าช่วยไม่ได้อยากให้เองโง่ไอ้ขี้แพ้แต่เขาก็ยังอยากเจอลูกเขาก็ยังมาวนเวียนอยู่กับลูกผมก็ไล่ไปเขาก็ไม่ไป
1: ค่ะคือถ้าเป็นมุมพี่อ้อยนะในความเป็นแม่ลูกอ่ะเขาตัดกันไม่ขาดทั้งชีวิตหรอกบีแต่เพียงแต่การเจอลูกนั้นต้องอยู่ภายใต้กติกาอะไรบ้างต่างหากใช่ไหมคะไอความแค้นส่วนตัวของเราอะยังไงก็ตามอะพี่ว่ามันต้องแค้นทั้งชีวิตแหละเพราะเขาทำตัวหน้าแค้นจะตายและทั้งหมดไม่มีใครสามารถกระชากเงินออกจากกระเป๋าเราถ้าเราไม่ยอมค่ะหลายๆครั้งที่เขาบอกขอ20,000พี่บอกเมื่อกี้เพียงทายถูกเลยว่าเขาขออีก10,000พี่ว่าบีให้นั่นแปลว่า1เราก็ซัพพอร์ตความเห็นแก่ตัวของเขารุนแรงมากนะทั้งที่เราเห็นมาโดยตลอดว่าเขาเป็นคนแบบไหนอะแต่ครั้งนี้ในพาร์ทของความเป็นแม่ค่ะก็ได้เจอลูกก็ได้นะฉันจะอยู่ตรงนี้ด้วยไม่รู้สิตอนนี้มันเป็นคนละเงื่อนไขเดิมแล้วนะเขาไม่ใช่ภรรยาของเราแล้วไงใช่ไหมคะแต่ความเป็นแม่ลูกทั้งชีวิตอ่ะ
0: ครับผมก็ให้เขาเจอนะแต่เขาบอกอยากจะเอาลูกไปนอนด้วยอยากจะเอาล
1: ู
0: กไปเที่ยว
1: ค่อยๆขยับก็ได้ค่ะ
2: ทำตัวให้ดีๆก่อนให้สมเป็นแม่ก่อน
1: ใช่ใช่ใช่
2: ถ้าวันนี้ทำตัวดีแค่นี้ก็คงจะได้เจอลูกแค่นี้แหละแต่ถ้าต่อไปข้างหน้าถ้าทำตัวดีกว่านี้ก็อาจจะมีโอกาสได้เจอลูกเพราะว่าสิ่งสำคัญคือตอนนี้เรากำลังปกป้องลูกอยู
1: ่ค่ะ
2: และอยากให้ลูกเจอแม่ที่ลูกสามารถภูมิใจได้ในความเป็นแม่แต่ถ้าใครที่ยังทำตัวไม่สมกับเป็นแม่เราก็ขออนุญาตที่จะมีขอบเขตจำกัดแค่นี้พี่ว่าเราพูดได้
1: ใช่
2: แต่ใดๆก็ตามนะคะบีพี่เมื่อกี้ที่เล่ามาทั้งหมดเลยอะสิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกก็คือโอเคอย่างที่พี่อ้อยบอกเนาะเราต้องโกรธเราต้องแค้นเราต้องอะไรก็ตามในการกระทำของเขาเนี่ยอยู่แล้วแต่พี่กลับรู้สึกคือสิ่งหนึ่งที่เรา question mark กันก็คือโอ้โหแล้วทำไมบีต้องยอมให้เขาขนาดนั้น
1: ค่ะ
2: ถูกไหมคะเพราะว่าบีก็คงรักเขาแหละถึงได้ยอมเขาขนาดนั้นเฮ้ยนี่โกรธเขามากไม่ต้องโกรธเขามากโกรธตัวเองด้วยน
1: ะ
2: ที่เราก็ไปให้เขาแต่ใดๆก็ตามตอนนี้ค่ะอารมณ์โกรธที่เราเป็นอยู่ณตอนนี้เนี่ยมันแปลว่าเรายังคงมีจิตใจอ่อนแอกับเขาอยู่หรือเปล่าพี่เป็นห่วงตรงนั้นมากกว่า
1: ค่ะ
2: โกรธจังเลยแบบโอ้ยอย่างนี้คือคนที่แบบเมื่อกี้พี่ถึงได้บอกว่าเราบีรู้หรือยังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรคำว่ารู้หรือยังหมายความว่าอ๋อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแบบนี
1: ้
2: แล้วมันไม่ได้หมายความว่าแค่เลิกกับเขาอย่างเดียวนะคะแปลว่าวันนี้เราต้องเข้าใจลึกลงไปกว่านั้นถึงขนาดว่าเราไม่ควรจะรู้สึกอะไรกับเขาแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
2: ก็เรารู้แจ้งเห็นจริงในความเป็นเขาแล้วไงแล้วทุกอย่างที่ผ่านมามันแก้ไม่ได้แล้วไงแต่มาถึงจุดนี้นี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เราแข็งแรงพอที่จะบอกว่า ธอมาเจอลูกได้นะแต่แบบนี
1: ้
2: กติกาฉันเป็นแบบนี้เธอจะมาให้ของเงินฉันอีกไม่มีทางเธอจะเข้ามาในชีวิตฉันอีกอย่าไปไกลๆเลยเพราะแต่กว่าบีจะทำแบบนี้ได้แปลว่าบีต้องแข็งแรงด้วยตัวเองก่อนด้วยความเข้าใจและด้วยความรู้สึกของตัวเองก่อนถ้าวันนี้เรายังรู้สึกอ๋อตายแล้วทำไมเข้ามาเนี่ยผมบอกให้เขาไปแล้วเขาไปยังวุ่นวายใจขนาดนี้บอกได้เลยค่ะบีว่าอันตราย
1: เขามีผลต่อใจเราเยอะ
2: เดี๋ยวเขามาขอตังค์เดี๋ยวบีก็ให้เขาอีก
0: อ๋อเลยตอนนี้เขาไม่ขอตังค์แล้วเขา
2: หรือเดี๋ยวเขามาบอกว่าขอโอกาสพี่ไม่รู้แกบีพี่ไม่รู
1: ้
2: เรายังไม่รู้อย่าเพิ่งไปมั่นใจอะไรก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมคะที่ผ่านมากี่ครั้งแล้วแหละถูกป่ะเพราะฉะนั้นวันนี้กลับมาขอคืนดีอีกดีจริงไม่จริงไม่รู้แต่อย่าให้เขามาทำให้จิตใจเราหวั่นไหวอีก
1: ค่ะ
2: เพราะเรารู้หมดแล้วไงว่าที่ผ่านมามันคืออะไร
1: อันนั้นเบรกได้เต็มที่เลย
2: ความสำคัญอยู่ตรงนี้มากกว่าพี่ว่า
1: ค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: นะแต่การจะให้เขาเจอลูกมันอยู่เจอลูกภายใต้กฎกติกาไหนบ้างเท่านั้นเอง
0: ผมก็ตั้งกฎไว้แล้วแหละแต่เขาบอกว่าผมตั้งไว้กฎเหมือนที่พี่บอกเลยครับแต่ว่าครับผมแต่ว่าเขาอยากจะได้กฎ
1: ก็บอกไม่ได้
2: เขาบอกว่าก็ไม่ได้
1: ก็ไม่ได้
2: แค่นั้น
1: ค่ะ
0: ผมก็บอกว่าไม่ได้คือต้องมีผมอยู่ตลอดแล้วเขาก็บอกว่าก็เป็นแม่ปลอมๆเป็นพ่อแม่หลอกๆให้กับลูกตอนนี้ก็ได้ผมบอกหลอกไม่ได้
1: ก็เพราะว่าพี่ชอถึงได้กลัวไงว่าความใจอ่อนจะเกิดขึ้นเพราะเห็นไหมคะว่าทุกเงื่อนไขที่บีไม่ควรให้ไม่ควรทำบีทำหมดเลยก่อนหน้านี้ก็เลยกลัวเหลือเกินว่า
2: เดี๋ยวจะกลับไปโหมดเดิมอีก
1: ใช่ค่ะกลายเป็นคนคุมเงื่อน
2: แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาโวยวายว่าดูสิเขาทำอย่างนี้เขาทำไม่ได้หรอกค่ะถ้าเราไม่ยอม
1: ใช่ค่ะเอาใจช่วยใจแข็งใช่ค่ะเอาใจช่วย
0: ได้คร
2: ับ ขอบคุณค่ะบี
1: ขอบคุ
0: ณคร
1: ับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคนบางคนก็ไปสุดมากนะคะทุกสิ่งทุกอย่างแต่นั่นแหละค่ะอย่าไปโกรธแต่เขาถ้าเรายังยอมนะฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในข่าวไฟเดย์นะคะเจ็บเพราะเชื่อใจ
4: เจ็บเพราะเชื่อใจ
5: Green Wave Share for Care Can to Care
4: กันยายนนี้นะครับ Green Wave ชวนทุกคนร่วมโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับจะมีอาหารกระป๋องหรือว่าสิ่งของจำเป็นสภาพดีนะครับก็สามารถส่งต่อความช่วยเหลือได้นะครับมีกระป๋องเปล่าพลาสติกกระดาษแก้วโลหะหรือว่าขยะรีไซเคิลก็แยกแล้วส่งต่อได้เลยนะครับโดยนำไปที่ Drop Point ของ Recycle Day หรือถ้ารวบรวมได้ตั้งแต่50กิโลกรัมเรียก West by Delivery เนี่ยมารับได้ถึงบ้านด้วยนะครับทุกมูลค่าจากการรีไซเคิลร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับไม่ต้องรอให้มีอะไรเยอะแค่เริ่มจากสิ่งที่อยู่ในมือเรานะครับ Green Wave Share for Care Can to Care กันยายนนี้มาเปลี่ยนแคนธรรมดาให้เป็นแคร์ที่มีความหมายกันนะครับ
5: Green Wave Share for Care Can to Care
6: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
7: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
8: สงสัยช่วงนี้พักผ่อนน้อยอ่ะเหนื่อยง่ายง่วงล้ายังไงไม่รู้อ่ะน้องหมอ
7: ถ้าเหนื่อยผิดปกติอย่ามองข้ามนะคะพี่อ้อยเพราะโรคหัวใจของผู้หญิงบางคนอาจแสดงอาการไม่ชัดเจนจนถูกเข้าใจว่าเกิดจากความเครียดพักผ่อนน้อยหรือว่ากรดไหลย้อนเพราะไม่แสดงอาการเจ็บหน้าอกรุนแรงเหมือนผู้ชายแต่จะเหนื่อยแน่นหน้าอกอ่อนเพลียหายใจไม่อิ่มปวดร้าวบริเวณหลังแขนแล้วก็ไหลได้บางทีมีใจสั่นเหงื่อแตกร่วมด้วยค่ะที่สำคัญความเสี่ยงในผู้หญิงจะเพิ่มขึ้นตามอายุและการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนด้วยค่ะพี่อ้อย
8: โอ้โหนี่จากที่ง่วงอยู่เนี่ยน้องหมอทำพี่อ้อยตื่นเลยนะคะ
7: เพื่อนเป็นหมอ
9: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
10: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
9: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
10: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
9: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
11: ยาชนิดนี้ช่วยลดอาการหลงลืมรับประทานวันละ1ครั้งก่อนเชื่อใจเขาผลข้างเคียงอาจทำให้เจ็บหนักเมื่อรู้ว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้คิดมากแต่คุณคิดถูก เจ็บมากไปมารักษาแผลหัวใจกับพี่อ้อยพี่ชอดศุกร์นี้สี่ทุ่มที่คลับไฟเดย์เจ็บเพราะเชื่อใจแชร์เรื่องราวของคุณมาให้เราที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน
12: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออลเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
13: มารออยู่แล้วนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและนี่คือเวลาของ Green News ค่ะออสเตรเลียค่ะเตรียมห้ามนักศึกษาต่างชาติพาคู่สมรสและบุตรติดตามมาพำนักในประเทศระหว่างที่มาศึกษาต่อนะคะขณะเดียวกันก็จะคุมเข้มกฎระเบียบการเปลี่ยนประเภทวีซ่าสำหรับคนที่ถือวีซ่าชั่วคราวด้วยเพื่อควบคุมจำนวนผู้ที่ย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศเนื่องจากการหลั่งไหลเข้ามาของผู้คนนะคะก็ถูกมองว่าเป็นปัจจัยที่สร้างแรงกดดันต่อปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยแล้วก็ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้วยซึ่งปัจจุบันนะคะกฎระเบียบของออสเตรเลียคู่สมรสหรือคู่ครองของนักศึกษาต่างชาติสามารถทำงานในออสเตรเลียได้โดยจำนวนชั่วโมงการทำงานขึ้นอยู่กับระดับหลักสูตรที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและนอกจากนี้นะคะนักศึกษายังสามารถพาบุตรในความอุปการะที่มีอายุต่ำกว่า18ปีติดตามเข้ามาได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราเจอกันค่ะคุณผู้ฟังยังส่งข่าวกันอยู่ต้นชั่วโมงหน้านะคะ
12: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
14: Allwell Allwell รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

0: เจ็บเพราะเชื่อใจ
1: คุยกันต่อค่ะโหสายก่อนหน้าฟังข่าวนี้ปาดเหงื่อนะคนเราจะใจร้ายต่อกันก็ได้นะคะแต่ช่วยให้เกียรติความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันหน่อยและที่สำคัญค่ะเวลารักใครปั๊บแล้วเรายอมไอ้คำว่ายอมเนี่ยออกเสียงง่ายๆนะคะแต่เชื่อไหมคะครับว่าบางคนนะอยู่กับการยอมทั้งชีวิตอะและถ้าเกิดวันหนึ่งเรายอมจะมาบอกว่าทำไมเขาทำแบบนี้ล่ะคะพี่ไม่ได้
2: คือบางทีเราจะไปโกรธอีกฝ่ายนึงก็ไม่ได้เนา
1: ะ
2: เขาทำอะไรเราไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ยอมอะ
1: ค่ะอันนั้นสำคัญสุดเลย
2: อา
1: ศัยนี้คุณนุกสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: มาค่ะต้อนรับสู่คลับไฟเดย์นะ
2: นุกมีอะไรคะ
1: เจ็บเพราะเชื่อใจค่ะชื่อตอนวันนี
3: ้ค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะเล่าได้เลย
3: ก็คือหนูคบกับแฟนมา15 ปีค่ะปีนี้นะคะ
1: ค่ะ
3: ก็เราก็เจอกันครั้งแรกก็สมัยเรียนเลยเราก็คบกันมาเรื่อยๆเรากับหนูกับแฟนห่างกัน2 ปี
1: ค่ะ
3: ค่ะก็คือพอเราคบกันมาในปี54เราก็ตกลงคบเป็นแฟนกันค่ะจากนั้นหนูก็มีความสัมพันธ์กันแบบลึกซึ้งขึ้นไปจนทำให้หนูตั้งท้อง
1: ค่ะ
3: เป็นลูกคนแรกของเขา1 คนค่ะก็ในระหว่างนั้นเราก็หนูก็เป็นคนเลี้ยงลูก

0: จับได้คือหนูเห็นแชทเห็นข้อความแล้วทางเพื่อนเขาก็ส่งรูปมาว่าเขาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยตัดสินใจไปที่บ้านของผู้หญิง
1: ค่ะ
0: ผู้หญิงคนที่เป็นเพื่อนเขาเพราะว่าหนูก็พอจะรู้จักเพราะว่าเหมือนเขาว่าผู้หญิงคนนั้นก็เป็นรุ่นน้องเหมือนกันตอนสมัยเรียนค่ะหนูก็ไปบอกความจริงกับผู้หญิงคนนั้นว่าเออเนี่ยคือคบยังคบกันอยู่แล้วก็คือมีลูกด้วยกันหนึ่งคนเออหนูก็ถามเขาถามผู้หญิงคนนั้นว่าไม่รู้เลยหรอว่ามีลูกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าทางแฟนหนูอะไปพูดกับเขาว่าไม่ได้มีลูกด้วยกันคือเลิกกันไปตั้งนานแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะตั้งแต่ที่หนูเรียนจบ
1: ค
0: ่ะหลังจากนั้นพอหนูไปเคลียร์เรื่องนี้ปุ๊บเหมือนผู้หญิงเขาจะถอยเขาจะยอมถอยให้ก็ว่าคือเขาจะไม่ยุ่งกับแฟนหนูอีกเลยแต่หนูก็ไม่ได้ไปตามสืบนะตอนนั้นนะคะว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะยอมถอยออกไปหรือยังโอเคหนูก็พยายามปล่อยเรื่องนี้แล้วหนูก็ไปถามทางแฟนก็คือเหมือนเราก็แบบทะเลาะกันนิดหน่อยแต่สุดท้ายพอผ่านระยะเวลาไปสักประมาณวันหนึ่งแฟนเขาก็มาขอโทษหนูแล้วก็ขอโอกาสเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาขอโทษอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพอเรื่องนี้จบไปใช่ไหมคะพอมันเกิดเรื่องนี้หนูก็เริ่มแบบไม่ค่อยไว้ใจเขาอะไรอย่างนี้เพราะตอนแรกเราคือหนูเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านของหนูคนเดียวอยู่บ้านของตัวเองส่วนแฟนเขาก็อยู่ที่บ้านเขาจนหนูตัดสินใจว่าให้แฟนเขาบอกทางครอบครัวว่าเออมีลูกนะอะไรอย่างนี้แล้วก็คือให้หนูเข้าไปอยู่ในบ้านของเขา
1: ซึ่งในตอนนั้นเขาก็ไม่ได้บอกที่บ้านเขาถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะคือเหมือนเขายังขอเวลาหนูว่าขอยังไม่บอกพ่อกับแม่นะเพราะว่าเขายังไม่พร้อมเพราะว่าเขาอยากขอให้เรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยก่อนนะคะ
1: ตอนนั้นแสดงว่าอายุน้อยมาก
0: โอเคก็เข้าใจเขานะคะ
1: ใช่ไหมตอนนั้นคืออายุน้อยมากเหรอคะ
0: ใช่ค่ะอายุประมาณ15ค่ะ
1: อ๋อแล้วตอนนั้นหนูอายุเท่าไร
0: หนูอายุ10ค่ะเพราะว่าห่างกับแฟน2ปีค่ะ
1: คือเท่าไหร่นะ17เหรอคะ
0: ค่ะตอนนั้นหนูอายุ17แล้วก็แฟนหนูอายุ15ค่ะ
1: ค่ะเนาะบางทีเวลาที่ทุกอย่างมันเริ่มเร็วเราเลยต้องรับปัญหาระยะยาวเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะคราวนี้หนูก็เลยบอกขอเขาว่าเอ้ยบอกที่บ้านเถอะเพราะตอนนี้พอมันอยู่ห่างๆกันปั๊บแล้วเห็นไหมคะว่าเขายังไม่นิ่งพอ
0: ใช่ค่ะ
1: ด้วยความเป็นวัยเขาด้วยมั้งคะไม่รู้นะพี่อ้อยว่าโทษวัยไว้ก่อนสักนิดก็ได้ค่ะคือใดๆก็ตามเหมือนกับทุกอย่างยังดูเป็นเรื่องน่ารื่นรมย์ของเขาไปหมดอ่ะเขาถึงนอกใจหนูได้หนึ่งครั้งละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วไงต่อคะคราวนี
0: ้ค่ะพอครั้งนี้คือหนูย้ายไปอยู่ในบ้านของเขาใช่ไหมคะเราก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็คือในระหว่างที่เขาเรียนต่อจนจบปวช.แต่ว่าในระหว่างที่เขาเรียนปวช.คือก็ไม่มีเรื่องผู้หญิงมาให้หนูปวดหัวเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: แบบว่าไม่มีเรื่องผู้หญิงอะไรเลยเขาก็เรียนจนเขาจบพอเขาก็คือในระหว่างเรียนคือเราก็เริ่มมีลูกคนที่สองอีกนะคะคนที่สองกับคนที่สาม
1: ซึ่งตอนนั้นเขายังเรียนอยู่อีก
0: ใช่ค่ะยังเรียนไม่จบค่ะคือหนูก็ปล่อยเปิดโอกาสให้เขาเรียนจบ
2: แล้วหนูจะให้ของหนูมีลูกไปเรื่อยๆแล้วหนูจะเลี้ยงไหวเหรอคะหนู
0: ค่ะตอนนั้นหนูก็เลี้ยงลูกเองเลยค่ะแบบว่าเลี้ยงลูก
2: ไม่ใช่ไม่ใช่เขามาเลี้ยงลูกหมายความว่าไม่ได้หมายความว่าเลี้ยงลูกหมายความว่าหนูจะต้อง
1: การเงินทั้งหลายทั้งปวง
2: ส่งเสียเลี้ยงดูกว่าลูกแต่ละคนจะโตจะเรียนจบแต่ละคนอะไรเงี้ยโดยที่เราก็ยังเรียนไม่จบอยู่เลยตอนนี้อย่างเงี้ยแล้วทำไมเราถึงได้มีลูกกันไปเรื่อยๆแบบนี้คะ
0: คือตอนแรกหนูมีแค่คนแรกแล้วคนแรกอาจเรายอมรับว่าเราอาจจะพลาดในช่วงวัยเรียนใช่ไหมคะแล้วคนที่สองก็คือก็คือแบบพลาดนิดนึงอะค่ะแต่ว่าคนที่สามเนี่ยคือหนูทำหมันไปแล้วแล้วมันเกิดการผิดพลาดของทางโรงพยาบาลอันนี้คือหนูตัดวงจรไปแล้วแต่ว่ามันดันเกิดเหตุสุดวิสัยก่อน
1: ก็เลยเป็นลูกสามคนในขณะที่คนเป็นพ่อยังเรียนไม่จบ
2: ใช่ก็ยังเรียนไม่จบแล้วก็ดูเหมือนยังมีอาการน่าเป็นห่วงอยู
1: ่ค่ะ
2: แล้วตอนนี้เป็นยังไงลูก
0: คือก็พอเขาอายุได้20ปีเขาก็กินอาหารนะคะแล้วทีนี้เขากินอาหารเขาจับได้ใบแดงเขาจับได้ใบแดงก็คือเขาจะต้องไปประจําไปเป็นทหาร2ปีในระหว่างนั้นหนูก็เลี้ยงลูกเล
1: ี้
0: ยงลูกแล้วก็หนูก็ไม่เคยนอกใจเขานะคะ
2: แล้วตอนนั้นหนูเอาสตังค์ที่ไหนใช้อ่ะคะ
0: ก็คือที่ก็ในระหว่างที่หนูเลี้ยงลูกแบบพอเริ่มแบบอย่างคนแรกเริ่มโตหนูก็ไปทำงานพอทำงานแล้วรู้ว่าเริ่มตั้งท้องคนที่2หนูก็หยุดเลี้ยงลูกแล้วก็ไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าเราสลับไปทำงานแล้วที่บ้านคอยซัพพอร์ตอยู่ด้วยค่ะ
2: ก็ยังมีที่บ้านซัพพอร์ตอยู
0: ่ใช่ค่ะทั้งบ้านหนูแล้วก็ทางบ้านแฟนคอยซัพพอร์ตอยู่ค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะแล้วยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
0: ค่ะแล้วพอแฟนหนูเป็น

0: ครบ2 ปีในระหว่างนั้นคือหนูก็ไม่ได้มีเรื่องนอกใจหรืออะไรเลยหนูก็ตั้งใจรอแฟนจนแฟนปลดทหาร
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็พอแฟนออกจากทหารปุ๊บ2 ปีแฟนก็เริ่มทำงานโรงงานค่ะในระหว่างที่เขาออกมาเขาก็ตั้งใจทำงานมาตลอดนะหนูไม่เคยทะเลาะกับเขาเรื่องผู้หญิงเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: เขาก็รักลูกมากเลยนะคะเขายอมรับเลยค่ะว่าเขารักลูกเขามอบทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกให้หนูหนูบอกว่าตอนนั้นอ่ะเขารักหนูนะคะแต่หนูไม่รู้ว่ายังไงว่ามันมาเกิดเรื่องพีคขึ้นได้ยังไงคือก็มีอยู่ช่วงที่เขาออกจากโรงงานนะคะแล้วเขาก็ย้ายมาทำโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแต่ก็ทำไม่ได้นานเท่าไหร่นะคะเหมือนแบบว่าเขาไม่ชอบอะไรเงี้ยเขาก็ออกแล้วก็มาทำโฮมสเตย์ค่ะเนี่ยค่ะจุดพีคอยู่ที่พอเขาย้ายมาทำที่โฮมสเตย์คือมันเขาหนูเริ่มสงสัยตรงที่ว่าเขาพฤติกรรมเปลี่ยนไปคือเขากลับบ้านไม่ตรงเวลาแล้วก็บางทีก็ไปทำงานก่อนเวลาที่จะต้องไปทำจริงๆค่ะเขาก็บอกว่าหัวหน้าให้ไปเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอหนูรู้สึกว่ามันเริ่มแปลกๆแล้วหนูก็ยังไม่ได้แบบว่าเหมือนชวนเขาทะเลาะหรืออะไรนะคะก็แค่แบบว่าเราเก็บไว้ในใจเฉยๆว่าแบบแฟนเรามีพฤติกรรมแปลกๆแล้วนะอะไรเงี้ยจนวันนึงหนูกำลังจะไปทำงานแล้วแฟนเขาว่าออกกะมาตอนเช้าเขาก็อาบน้ำนอนอะไรปกติเขาเอาโทรศัพท์วางไว้ที่ข้างตัวค่ะแล้วหนูอ่ะพอหนูกำลังแต่งตัวไปทำงานอะไรเสร็จแล้วหนูก็เห็นโทรศัพท์เขาหนูก็เอากะว่าแค่ว่าหวังดีว่าจะเอาโทรศัพท์เขาอ่ะแค่ชาร์จโทรศัพท์ให้เขาเพราะว่าเดี๋ยวเขาไปทำงานเดี๋ยวเขาไม่มีแบตอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอหนูเปิดโทรศัพท์เขาหนูเจอแชทสีชมพูเด้งขึ้นมาแล้วก็มีการเปลี่ยนทีมเปลี่ยนอิโมจิเปลี่ยนชื่อเป็นแบบที่รักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือ
0: หนูรู้ตอนนั้นคือหนูสุดตรงนั้นเลยพี
1: ่
0: คือแบบว่าหนูก็พยายามเก็บอารมณ์ไว้หนูไม่ได้โวยวายไม่ได้อะไรเลยแต่หนูแคปแชทแล้วก็เปิดย้อนแชทที่เขาคุยกับผู้หญิงคนนั้นทั้งหมดซึ่งผู้หญิงคนนั้นพอหนูมารู้ว่าเขาคนนี้คือใครก็คือ
1: คนเดิม
0: พยาบาลที่อยู่ที่โรงพยาบาลเป็นพยาบาลที่เขาเคยทำงานด้วย
1: ค่ะค่ะ
0: ค่ะแล้วพอหนูรู้อ่ะหนูก็คือแบบตอนนั้นก็คือแบบมือไม้สั่นทำอะไรไม่ถูกแต่หนูก็พยายามไปทำงานหนูพยายามไปทำงานให้ปกติอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอหน้าหนูก็แชททิ้งไว้ให้แฟนเห็นว่าเนี่ยหนูเจอแล้วนะหนูเจอแชทตรงนี้แล้วนะว่ามันคืออะไรอธิบายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาก็เหมือนเขาแก้ตัวไม่ถูกอะค่ะเขาก็มาพอเขารู้ตัวเขาก็มาหาหนูที่ทำงานเขาก็บอกว่าขอโทษแล้วก็
1: ขอโอกาสไหม
0: ใช่ค่ะเขา
1: พูดคำเดิมอีกแล้ว
0: ครั้งที่สองค่ะ
1: คือเริ่มรุนไปด้วยแล้วว่าจะต้องกลับมาที่ขอโอกาสอีกแล้วอะ
0: ค
1: ่ะอุ้ยโอเคเสียงหนูใกล้ๆไปอะนุกเนตนุกลองเอาปากจ่อตรง
0: ค่ะ
1: โอเคต่อเล่าต่อเลยค่ะ
0: ค่ะแล้วทีนี้หนูก็โอเคหนูก็ให้โอกาสเขาหนูก็บอกให้เขาว่าไปเลิกซะถ้าเลิกหนูก็ให้เลิกกับผู้หญิงคนนั้นซะแต่หนูก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเขาเลิกจริงไหมหนูไม่ได้ตามแบบว่าหนูไม่อยากตามอ่ะหนูก็อยากให้เขาตัดสินใจของเขาว่าถ้าเขาเลิกหนูกับลูกก็คือเขาจะต้องไปเลิกกับผู้หญิงคนนั้นแต่พฤติกรรมเขามันก็ไม่ได้เปลี่ยนไป
1: ไม่หยุด
0: พอหนูจับได้ว่าเขายังไม่เลิกกับผู้หญิงคนนั้นหนูก็ทีเนี้ยมันเป็นเรื่องหนักอะค่ะพี่อ้อยพี่ชอบคือหนูเริ่มอารวาสหนูเริ่มควบคุมตัวเองไม่อยู่ก็คือแบบอารวาสเขาถามหาความจริงจากเขาว่าสรุปไม่ได้เลิกใช่ไหมอะไรนี้จนหนูเหมือนแบบว่าสติอาจจะคุ้มไม่อยู่อะค่ะก็คือแบบหนูแค่จะหยิบมีดมาแค่ขู่เขาเฉยๆค่ะไม่หนูในความที่คือไม่ได้อยากทำร้ายเขาแค่จะขู่เขาเฉยๆว่าจะบอกได้หรือยังว่าเลิกกับผู้หญิงคนนั้นหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่หายไปคือไปอยู่กับคนนั้นมาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็พยายามถามเขาพอเรื่องมันใหญ่โตจนที่บ้านรู้ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหนูไม่เคยบอกที่บ้านเลยนะคะว่าเขาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยหน
1: ู
0: เก็บคนเดียวใช่ค่ะแล้วพอที่บ้านเขารู้มันก็กลายเป็นเรื่องใหญ
1: ่
0: แต่แฟนหนูอ่ะพอรู้ว่าหนูควบคุมอารมณ์แบบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาคิดว่าหนูจะทำร้ายเขาเขาก็เลยแบบหนีออกจากบ้านก่อนนะตอนนั้นแต่ก็เลยแบบกลายเป็นหนูอยู่ที่บ้านแล้วก็คือเคลียร์กับทางพ่อแม่เขาก
2: ลายเป็นเหมือนเราเป็นคนผิดไป
0: ใช่ค่ะเหมือนกันเหมือนทางบ้านเขาก็กลายเป็นเข้าใจหนูผิดว่า เอ้ยทำไมแบบทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะไปทำร้ายลูกเขาใช่ไหมหนูก็บอกว่าหนูไม่ได้อยากทำร้ายหนูแค่ถามหาความจริงจากเขาเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นุก
0: ก็กลายเป็นว่า
1: ลูกเขา
2: ใช่บ้านเขาลูกเขาเน
1: าะยังไงยังไงเขาก็ต้องยืนข้างลูกเขาก่อนในขณะที่นุกกำลังเสียสติอ่ะพี่ต้องใช้คำนี้เลยนะเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะน้องลูกเราก็ต้องเลี้ยงเองถูกไหมถ้าเกิดบังเอิญเขาเป็นอะไรไปหนูติดคุกใครเลี้ยงลูกเพราะนั้นอย่าให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาอีกเพียงแต่แค่ว่าณวินาทีนั้นลูกๆอยู่ตรงไหนคะตอนนี
0: ้ตอนนั้นลูกก็อยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะอยู่ที่บ้านด้วยกันก็คือลูกรับรู้ค่ะ
1: โอ้ยรับรู้ก็เป็นความเจ็บปวดอีกแบบนะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนั้นคืออย่างคนโตเขาก็อยู่ช่วงปฐมก็คือยังแบบว่าไม่ได้มีความคิดหรือสงสัยหรือถามอะไรเราค่ะอย่างลูกคนเล็กก็ยังอยู่อนุบาล
2: เขาไม่เข้าใจหรอกค่ะนุกแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นนี้มันจะไม่ไปอยู่ในความทรงจำของเขานะ
1: บรรยากาศคนทะเลาะ กันนะคะพี่มันมีความแบบ
2: ไม่ต้องรู้เหตุผลเด็กไม่ได้จำเป็นต้องรู้เหตุผลว่า
1: ใ
2: ครถูกใครผิดหรอกแต่เด็กรู้แค่เพียงว่าโอ้โหทำไมชีวิตมันโหดร้ายจังเลยแม่เขากำลังทำแบบนี้กับพ่ออะไรเงี้ยสิ่งที่เขาแบบเมมลงไปในบันทึกความทรงจำของเขาอะมันทำให้เขาเจ็บปวดไปตลอดชีวิตได้เลยนะนุ๊กเราอย่าเพิ่งไปคิดว่าอ๋อเด็กค่ะเขาไม่เข้าใจหรอกเขาไม่เข้าใจหรอกค่ะแต่เขาเจ็บปวดเป็น
1: น้องใช้วิธีการวัดว่าเขาไม่ถามแต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้สึกเขาอาจจะรู้สึกแบบที่เขาไม่ถามและไอการรู้สึกแล้วไม่ถามเนี่ยเขาก็ต้องไปหาคำตอบของเขาเองมันก็จะน่ากลัว
2: ซึ่งมันน่ากลัวมาก
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วตอนนี้ทุกอย่างเป็นยังไงบ้างคะนุ๊
0: กก็คือพอหลังจากวันนั้นที่หนูอาละวาดใช่ไหมคะก็นั่นแหละค่ะทางบ้านเขาก็คิดว่ากลายเป็นหนูเป็นคนผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบทำไมไม่ค่อยคุยกันใจเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคหนูก็เลยตัดสินใจที่ออกจากบ้านเขาเพื่อแบบเหมือนเราไปอยู่ลองอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่แรกอะหนูกะว่าจะเอาลูกไปด้วยแต่ทีนี้เขาก็อย่างลูกหนูก็ยังต้องเรียนใกล้บ้านอยู่ก็เลยโอเคคือคุยกับทางที่บ้านเขาทางพ่อก็ให้ลูกอยู่ที่บ้านแฟนหนูก่อนส่วนหนูก็ออกมาทีนี้หนูก็ออกมาเช่าหออยู่ใกล้ๆกับที่ทำงาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ในระหว่างนี้ก็คือเหมือนเขาเริ่มคิดได้มั้งคะว่าไม่มีหนูอยู่หรือยังไงเนี่ยค่ะเขาก็พยายามติดต่อโทรหาเพื่อนสนิทโทรหาเพื่อนสนิทถามว่าหนูอยู่ไหนอะไรอย่างนี้จะขอคุยด้วยหรือโทรหาน้าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็พยายามมาขอโทษขอโอกาสทั้งที่สามค่ะ
1: หนูให้ไหม
0: ใช่ค่ะหนูก็ให้อภัยเขาอีกนะคะพี
1: ่
0: ด้วยความที่หนูคิดว่าเขาเป็นพ่อของลูกแล้วหนูก็รักเขาหนูรักเขามากจริงๆค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเขาก็คือในระหว่างนั้นอ่ะเขาขอโทษแต่ว่าก็คือห่างๆกันนะคะยังไม่ได้กลับมาอยู่ด้วยกันก็คือแบบหนูเขาก็ยังไม่ได้เลิกกับพยาบาลคนนั้นนะคะผู้หญิงคนนั้นนะคะเขายังอยู
1: ่
0: เขายังแบบว่า
1: แล้วขอโอกาสแปลว่าอะไร
0: ขอโอกาสแปลว่าให้เขาเคลียร์ตรงของคนของเขาก่อนหนูไม่รู้ว่าเขาติดพันเรื่องอะไรหนูก็บอกว่าแล้วติดเรื่องอะไรทำไมถึงเคลียร์ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ตอนนั้นน่ะหนูให้โอกาสแต่ว่าไม่ได้เต็มร้อยเพราะว่าหนูยังไม่อยากกลับไปอยู่กับเขาหนูก็ยังอยู่ของหนูคนเดียวค่ะแล้วนี้พอเรื่องมันเกือบปีเขาก็ตัดสินใจเลิกกับผู้หญิงคนนั้นได
1: ้ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เขาก็กลับมาอยู่กับหนูทีนี้เขาก็อยู่ที่หอพักที่หนูอยู
1: ่
0: ก็คือเราก็อยู่ด้วยกันเขาอยู่ด้วยกันมาได้สักพักหนึ่งประมาณปีหนึ่งได้ค่ะเราก็หนูก็ออกจากที่ทำงานเขาก็ออกจากที่ทำงานแล้วเราก็ย้ายไปทำงานที่เดียวกันทีนี้พอเราไปทำงานที่เดียวกันเราก็ไปทำงานพร้อมกันกลับพร้อมกันเราเลิกกี่โมงเราก็ไปพร้อมกันตลอดแต่ทีนี้คือมันเรื่องมันก็มีอีกอะค่ะก็คือหนูพอหนูออกจากงานเขาออกจากงาน
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วมันจะมีรุ่นน้องอยู่คนหนึ่งที่ออกพร้อมกันด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือหนูก็ดูรุ่นน้องคนนั้นเหมือนเป็นเพื่อนเป็นแบบเป็นเพื่อนสนิทเป็นอะไรไปเลยอะค่ะก็คือแบบเราไปไหนไปด้วยกันช่วยเขาตลอดค่ะแล้วที่นี้มันมีก็คือหนูทำงานอีกที่นึงแล้วทีนี้รุ่นน้องทำงานอีกที่นึงแต่รุ่นน้องคนนั้นก็คือเขาไม่มีรถไม่สามารถแบบไปทำงานเองได้ไม่สะดวกอะไรอย่างนี้หนูก็เลยวานให้แฟนหน
1: ู
0: ไปรับไปส่งให้หน่อย
2: ค่ะ
1: ค่ะไปรับไปส่งคนนั้นด้วยโอเคค่ะ
0: ใช่ค่ะก็เหมือนกันว่าพอนั่นหนูมาจับได้ในระยะว่าประมาณเดือนนึงที่เขาไปรับไปส่งรุ่นน้องให้ด้วยเขาแอบมีความสัมพันธ์กัน
1: ค่ะค่ะ
0: ค่ะแล้วพอหนูมาจับได้ที่หลังก็คือช่วงปีใหม่พอดีค่ะช่วงสิ้นปีพอดีพอหนูจับได้ก็คืออย่างทางผู้หญิงอ่ะหนูก็ถามรุ่นน้องเลยว่าเออแบบให้สารภาพแบบว่าเออมีอะไรกับแฟนหนูไหมเขาก็ปฏิเสธแน่นอนเขาปฏิเสธอยู่แล้วเขาก็บอกว่าไม่มีไม่เคยเจอกันแม่อะไรอย่างนี้ไม่มีความสัมพันธ์อะไรแบบอย่างนั้นเลยแต่รุ่นพี่ที่อยู่แถวหอที่ผู้รุ่นน้องคนนั้นอยู่ก็คือเขาเห็นว่าแฟนหนูไปรับไปส่งแต่ดันขึ้นห้องไปกับรุ่นน้องด้วย
1: ค่ะ
0: ก็คือไปมีความสัมพันธ์กันพอรุ่นพี่บอกหนูก็ผ่านไปวันนึงหนูก็ไปดักรอที่หน้าหอของรุ่นน้องหนูก็ช็อตที่หนูเห็นคือหนูเห็นรถแฟนหนูจอดอยู่ทั้งที่เขาหายไปประมาณ2วัน3วันแต่เขาบอกว่าเขาไปหางานทำ
1: จริง
0: ๆแฟนหนูเขาบอกเขาไปหางานทำ
1: ภาพซ้ำๆเลยนุกเหมือนกับครั้งก่อนที่ผ่านมาค่ะที่สุดแล้วจับได้ไหมคะว่าเขาไปมีอะไรกับผู้หญิงคนนั้นจริงๆใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเขามีอะไรกันจริงๆคือทั้งผู้หญิงทั้งแฟนหนูก็ยอมรับเลย
1: ค่ะแล้วทำไงล่ะตอนน
0: ี้เห็นก็คือแฟนหนูเดินลงมาจากหอของรุ่นน้องหนูถึงได้เห็นว่ามันชัดแล้วว่าเขามีความสัมพันธ์กันจริงๆเขาแบบที่เขาโกหกมาตลอดคือมันไม่ใช่พอตอนนั้นหนูจับได้หนูก็เลิกเพราะว่าเขาบอกเขาเลือกทางรุ่นน้อง
1: โอเคเขาครั้งนี้ชัดครั้งนี้บอกว่าเลือกทางนั้นเลือกทางนั้นเลือกทางนั้นค่ะ
0: เลือกพอเขาเลือกทางนั้นโอเคหนูก็ยอมถอยหนูก็โอเคมันจบแล้วหนูคิดตอนนั้นว่าทุกอย่างมันต้องจบ
1: ค่ะ
0: ค่ะหนูก็โอเคหนูก็มาใช้ชีวิตคนเดียวมาอะไรพอเหมือนเขาอยู่กับรุ่นน้องแล้วเขาไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมเลิกลากับหนูไปเลยค่ะ
1: เพราะหนูก็ไม่ยอมเลิก
0: ก็ยังมา
1: เพราะหนูก็ไม่ยอมเลิกหรือเปล่า
0: น่าจะใช่ด้วยค่ะหนูคิดถึงเขาตลอดเวลาในขณะที่เขาไม่อยู่หนูก็คิดถึงเขาตลอดเวลาจนเขาก็รู้หนูว่าเขาก็รู้ด้วยแหละว่าหนูยังไม่สามารถตัดเขาออกจากชีวิตได้เลย 100%
1: ก็เลย
0: เขาถึงได้มาหาหนูอีก
1: ก็เลยกลายเป็นว่ามีทางนี้ด้วยมีทางนั้นด้วย
0: ใช่ค่ะแต่ว่าทางนี้คือเหมือนเขาก็แบบว่าไม่ได้เขาคงอยู่กับรุ่นน้องไม่ได้ด้วยเห็นเขา อยู่กับรุ่นน้องได้แค่เพียง2เดือนเขาก็เลิก
2: แล้วนุกคิดว่า
0: เขาก็กลับมาอยู่กับหนู
2: นั่นสิแล้วนุกคิดว่าพอเขาไปแล้วก็อยู่กันไม่ได้แล้วเขาค่อยกลับมาหาเรา
1: ค่ะ
2: เขาเห็นเราเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละนุกยังคิดว่าจะยังอยู่แบบนี้ต่อไปหรือเปล่าคะ
0: ค่ะก็คือพอหนูก็คิดเหมือนกันนะคะว่าเหมือนเห็นหนูเป็นอะไรทำไมเหมือนเห็นหนูเป็นของตายที่ว่ากลับมาเมื่อไหร่ก็คือหันมาเมื่อไหร่ก็คือเจอหนูอยู่ตรงที่เดิมหนูไม่ไปไหนเองด้วยล่ะค่ะคือหนูก็รู้ตัวค่ะว่าหนูอ่ะไม่ยอมตัดเขาออกจากชีวิต 100% เพราะด้วยความที่เรามีลูกด้วยกันนะคะหนูนึกถึงเรื่องลูก
1: ทำไมเขาไม่เห็นคิดเลยอ่ะหนู
0: เขาก็คิดถึงเรื่องลูกนะคะแต่เขาไม่ยอมเลิกเรื่องผู้หญิงหนูก็ไม่เข้าใจ
2: ไม่หรอกค่ะหนูถ้าคนเรารักลูกจริงเนาะรักลูกรักเมียเขาจะไม่ทำให้ลูกเมียเสียใจหรอกค่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นต่อให้หนูบอกว่าเขาคิดถึงหนูนะคะเขาคิดถึงลูกเขารักลูกด้วยค่ะรักลูกรักเมียยังไงคะทรยศทุกทีที่มีโอกาสอะ
1: ไปกอดคนอื่นอีกละ
2: แล้วคนเป็นคนที่หนูไว้ใจขนาดว่าแบบเออให้เขาไปช่วยรับส่งด้วยน
1: ะ
2: เขายังทรยศหนูเลยเขารักหนูตรงไหนหรอ
1: สี่รอบแล้ว
2: เขารักลูกตรงไหนหรอ
1: ใช่สี่รอบแล้ววันนี้มีคำถามอะไรอยากถามไหมคะ
0: ก็คืออย่างหนูตอนแรกหนูคิดว่ามันจะจบแค่รอบที่สี่ใช่ไหมคะมันดันมีล่าสุดเนี่ยค่ะหลังจากนั้นนะคะไม่มีเรื่องผู้หญิงอีกเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็คือเราก็อยู่ด้วยกันมาแบบว่า
1: ลุกพูดชัดๆ
2: ไม่ชัด
1: เมื่อกี้เสียง
2: เอาปากใกล้โทรศัพท์นะ
1: เออค่ะเอาชัดๆใช่ค่ะครั้งที่สี่ผ่านไปยังอีกมาถึงครั้งที่ห้าค่ะ
0: ครั้งที่ห้านี่คือล่าสุดเลยค่ะที่เกิดไปเมื่อเดือนสิงหาคมล่าสุดเลยค่ะ
1: สิงหาคมคือเดือนที่แล้วเองนะค่ะ
0: ใช่คือเดือนล่าสุดนี้เลยก็คือเขามีแต่ในอันนี้ที่เขามีคือหนูไม่รู้แล้วเขาหายไปเดือนนึง
1: โอ้โห
0: เขาหายไปเดือนนึงคือเขาบอกว่าเขาไปทำงานนะคะหนูก็เลยไว้ใจโอเคด้วยความที่พอหนูกลับมาอยู่กับเขารอบนี้หนูรู้สึกเริ่มปงอะไรหลายอย่างคือหนูอยากอยู่แค่โฟกัสแค่เรื่องลูกแต่ถ้าเขาจะไปไหนอะไรคือมันแล้วแต่เขาเลยก็คือหนูไม่ได้คิดถึงเรื่องผู้หญิงแต่พอมาเพื่อนเขาบอกว่าเขาไปที่หายไปเดือนนึงเขาไม่ได้ไปทำงานนะเขาไปอยู่กับผู้หญิง
1: ค
0: นนึงที่เขาไปอยู่กินกันเลย
1: มีอะไรแปลกบ้างล่ะไม่เห็นมีอะไรแปลกเลยน้องเหมือนเดิมจะตาย
2: นี่คือแล้วหนูบอกว่าทำไมมันไม่จบสักทีเขาไม่จบหรือหนูไม่จบกันแน
1: ่
2: ถูกป่ะพอหนูไม่จบเขาก็ไม่จบไงคะ
1: ค่ะ วันนี้สิ่งที่หนูไม่เคยยอมรับความจริงคือเขาไม่เคยรักเรามากพอจะหยุดที่เราคนเดียวนะนุ ใช่ไหม ต่อให้หนูบอกหนูจะไปขอเคลียร์ได้ที่ไหนล่ะเพราะคนที่หนูควรเคลียร์คือเขา หนูจะไปตีกับผู้หญิงทั่วโลกที่เขาจะแบบว่าไปมีความสัมพันธ์ด้วยต่อให้หมดนะ ความจริงที่หนูไม่เคยเปลี่ยนได้คือเขาไม่เคยอยากจะหยุดที่หนูคนเดียวเอาไปไหนกับใครแล้วไปแล้วไม่รอดกลับมาดีกว่าของตายรอกลับไปดีกว่าของตายรออยู่ตรงนี
2: ้
1: เขามองเรายังไงยังไม่เท่านุกละมองเห็นตัวเองว่าเราเป็นอะไร
2: ที่หนูบอกว่ามันไม่จบเลยค่ะเขาไม่ยอมจบสักทีแล้วทำไมหนูไม่จบล่ะคะ
0: ใช่ค่ะหนูก็ถามตัวเองเหมือนกันนะคะว่าทำไมหนูถึงตัดผู้ชายคนนี้ออกจากชีวิตหนูไม่ได้สักทีขนาดเกิดเรื่องครั้งที่ห้าคือล่าสุดนี่ก็คือเดือนสิงหาก็คือมันโอเคหนูก็บอกถามเขาตรงๆว่าคือเลือกทางนู้นใช่ไหมเพราะว่าหายไปตั้งเดือนนึงก็คือจะอยู่กับทางนู้นแล้วก
1: ็
0: คือจะไม่กลับมาแล้วใช่ไหมเขาก็โอเคเขาตอบว่าเขาเลือกทางนั้นโอเคหนูก็อยู่ก็เหมือนแบบว่าหลังนั้นเราก็ห่างๆกันเลิกกันคือโอเคเลิกกันให้ขาดเลยแต่ด้วยความที่แบบ
1: เรารักเขา
0: ใช่ค่ะแล้วก็พยายามเหมือนคิดว่าเขาในใจคือเรื่องมันเพิ่งเกิดมาได้เดือนนึงหนูก็เพียงคิดว่าเขาอาจจะแค่สนุกหรือเปล่าแล้วเดี๋ยว
1: โอ้ย หนูเขาสวดสนุกมาตลอดเวลาเลยนะคะ
2: หนูช่างเป็นคนที่สามารถหาเหตุผลดีๆกับเรื่องแย่ๆของเขาจริงๆเนาะ
1: ค่ะหนูระวังนะลูกๆก็เสียใจไปไม่น้อยกว่าหนูหรอกหนูกำลังเป็นคนหนึ่งที่ร่วมมือกับพ่อเขาทรยศหัวใจคนเป็นลูกค่ะเนาะวันนี้พี่รู้สึกว่านุกเองเฝ้าตามไล่ล่าแต่ผู้ชายคนนี้จนเราลืมหน้าที่หนึ่งเหมือนกันว่าเราคือแม่นะคะคือแม่ที่ไม่ใช่แค่เลี้ยงลูกด้วยความเป็นอยู่แต่หนูต้องเลี้ยงลูกด้วยความเป็นสุขด้วยและพี่เชื่อว่าต่อให้หนูให้โอกาสครั้งที่5พี่ว่าสามารถเดินหน้าไปเรื่อยๆตลอดชีวิตหนูด้วยซ้ำเอาจริงๆนะ
2: เขาก็จะเป็นแบบนี้ไม่มีทางเปลี่ยนหรอกมันไม่จบหรอก
1: ค่ะ
2: นะคะมันอยู่ที่หนูแล้วแหละว่าหนูจะเป็นคนยอมจบเรื่องนี้เมื่อไหร่
1: ค่ะ
2: ทุกครั้งที่เกิดเรื่องหนูเสียใจไหมคะนุก
0: เสียใจมาก
2: หนูร้องไห้ปะ
0: ทุกครั้งเลยค่ะ
2: จ้ะเขาแคร์ที่ไหน
1: ร้องได้ร้องไปร้องได้ร้องไป
2: เขาไม่แคร์หนูเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหนูบอกโอ้โหหนูเจ็บมากเลยพี่ทุกครั้งเลยถ้าหนูรักตัวเองมากพอหนูจะหยุดและหนูก็จะจบเรื่องนี้ได้ด้วยตัวหนูเองแล้วไม่ต้องมานั่งถามว่าทำไมเขาไม่จบทำไมเขาไม่จบ
1: ค่ะ
2: คนจบต้องเป็นหนูค่ะถ้าเขาไม่จบอ่ะแต่นั่นอุบบอกหนูทำไม่ได้ค่ะพี่หนูรักเขาไปต่อเลยนุกเป็นแบบนี้แหละมันอาจจะเป็นครั้งที่5 6 7 8 9 10ถึงครั้งที่100ถ้าหนูยังทนไหวเขาก็จะยังเป็นแบบนี้แหละ
1: ค่ะร้องรอบที่ร้านก็ทรมานเท่าเดิมและน้องคะคนที่เป็นสามีเราพูดกับเราชัดมากว่าเลือกทางนั้นและน้องอย่าลืมนะไอ้1เดือนตรงนั้นน่ะไม่มีเขาเรายังอยู่ได้เลย
0: ใช่ค่ะหนูก็พูด
1: มันมันต่างตรงไหนมันต่างตรงไหนคะ มีแต่เราที่รู้สึกว่าไม่ได้หรอกค่ะหนูอยู่ไม่ได้เดือนนึงเลยนะเดือนนึงที่เขาไม่เห็นแคร์เลยว่าหนูจะอยู่ยังไงมีความสุขไหมทุกทรมานอะไรบ้างมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเลี้ยงลูกไหวไหม ไม่เคยมีคำถามนี้ในหัวเขาเลย เพราะฉะนั้นเข้าใจหรือยังหนูกำลังอดทนกับอะไรอยู่
0: ใช่ค่ะหนูก็ยังคิดอยู่ว่าแล้วคือนั่นแหละค่ะสิ่งที่หนูสงสัยในตัวเองคือตอนนี้ว่าทำไมหนูถึงปัดเขาออกไม่ได้
2: มันไม่มีคำตอบว่าทำไมล่ะคะหนูบางทีคำถามว่าทำไมมันไม่มีคำตอบหนูถามตัวเองว่าหนูจะทำยังไงกับตัวเองดีกว่า
1: ค่ะคำถามนึงคือสงสารตัวเองบ้างไหมเนี่ย
0: สงสารตัวเองมากเลยค่ะบางทีเพื่อนก็แบบว่าเอ้ยทำไมมึงไม่ออกมาตอนนั้นของทีม
2: จะทำหนูไปเล่าให้คนร้อยคนฟังทุกคนก็จะให้คำตอบเดียวกันกับหนูแหละ แต่สุดท้ายแล้วคนที่ตัดสินใจต้องเป็นหนูเองคนอื่นเขาช่วยอะไรไม่ได
1: ้สงสารลูกไหม
0: สงสารมากเลยค่ะตอนนี้ลูกเริ่มโตเริ่มรู้เรื่องแต่เหมือนลูกก็คือสนิทกับทางเรามากกว่าทางพ่อเขาไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่ก็เหมือนพ่อเขาไม่ค่อยได้อยู่ถ้าแต่เราปลอบกันเอง
1: มีลูกสาวด้วยไหมคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะลูกสาวคนสุดท้องเลยค่ะ
1: วันหนึ่งอนาคตลูกสาวเจอผู้ชายแบบเนี้ยคุณแม่จะพูดกับลูกว่าอะไร
0: นั่นสิคะหนูยังคิดเลยว่าถ้าเกิดในวันนึงที่ลูกสาวเจอแบบหนูจะปลอบยังไงขนาด
2: หนูบอกอะไรลูกไม่ได้หรอกเพราะลูกมันจะย้อนกลับมาว่าเอากะทีแม่ยังทนเลย
0: ใช่ค่ะ
1: จงทำให้เขาดูค่ะความรักตัวเองเป็นยังไงจงทำให้ลูกดูนะคะ
2: นะ ให้กำลังใจแล้วกัน
1: อย่าโชว์แต่ความไม่รักตัวเองอยู่ตลอดเวลาน
2: ะขอบคุณค่ะนุกสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะพี่ออฟพี่ชอต
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้าใจความรักหมดเลยค่ะแต่เพียงแต่ว่าวันนี้ต่อให้ดูบอกมันออกมายากอะค่ะแต่ถ้าหนูทำได้นะโลกจะเบาลงเยอะเลยอะเพราะหลายๆครั้งเหล็กที่มันร้อนมันร้อนอยู่ตรงนั้นค่ะแต่หนูก็ยังอยากเอามือไปจับแล้วจะมาถามว่าทำยังไงดีคะมันร้อนนี่คือความจริงของโลกค่ะว่ามันร้อน
2: คนบางคนอ่อนแอเกินกว่าที่ตัวเองจะมีความสุขกับชีวิตได้อะพี่อ้อย
1: จริงจริงจริงนะคะเนาะยังคงย้ำนะที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกแต่ที่ไหนมีทุกยิ่งต้องมีความรักโดยเฉพาะรักตัวเองค่ะนะคะอ่ะสักหนึ่งคำถามก่อนเบรกแฟนเรามีปัญหาเรื่องเงินแล้วเราช่วยแฟนเราไม่ได้แฟนเราก็เลยเปลี่ยนไปไม่คุยด้วยเราควรถอยออกมาให้เขาเจอคนที่ดีกว่าเราไหมครับ
2: ควรค่ะ
1: ควรค่ะควรออกมาเลย
2: เออให้ไปหาคนที่มีตังค์มากกว่าเรา
1: ใช่ค่ะและถอยออกมาเพื่อทำให้เราเจอคนที่ดีกว่านี้ด้วยค่ะไม่ใช่ถอยเพื่อเขาค่ะถอยเพื่อตัวเองน้องคะปัญหาเรื่องเงินช่วยเขาไม่ได้แล้วพอช่วยเขาไม่ได้ปั๊บเขาก็ไม่คุยกับเราตกลงเขาเห็นหนูมีค่าหรือหวังแค่ว่าน้องจะเป็นประโยชน์คิดดีๆเราอยากมีค่าค่ะไม่ใช่เอาไม่มีเงินปั๊บไปแล้วนะงานให้คนคลิกให้เขาหันไปหาคนที่จ่ายได้แพงกว่าหนูค่ะหนูจะได้เห็นคุณค่าตัวเองเถอะว่าหนูไม่ได้เป็นคุณค่าแค่มีเงินให้เขาแล้วเขาอยู
2: ่เอาไว้หนูไปเจอใครที่แบบไม่ได้เห็นว่าเงินสำคัญกว่าตัวหนูแล้วหนูค่อยรักแล้วกัน
1: ใช่ตามนั้น
2: ค่ะ
1: เบรกแป๊บนึงกลับมาส่งท้ายกันค่ำคืนนี้นะคะเจ็บเพราะเชื่อใจในคลับ Friday ค่ะ
3: เจ็บเพราะเชื่อใจLifeMate อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงท็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
4: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
5: ว้า wow.
4: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
6: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz StarfaceCelebrating the extraordinary พบกับ the all new electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350e exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท 24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกษรอมรินทร์

0: พราะเชื่อใจ
1: วันนี้ใครที่นั่งฟังตั้งแต่สายแรกจะมีอาการหนึ่งคือออกมาเดี๋ยวนี้ออกนะก็เขารักของเขานะคะเราก็แค่พยายามจะดึงเข้าใจค่ะว่าบางคนบอกว่าเดี๋ยวพี่คอยดูนะพอเขาวางสายเขากลับไปใหม่ไม่เป็นไรเลยนั่นเป็นสิทธิ์ของชีวิตเขาอะเพียงแต่แค่ถ้าเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังเราต้องขอดึงไว้ก่อนแล้ว
2: เราก็จะพยายามช่วยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วกัน
1: ใช่ค่ะนะคะอีกสักสายหนึ่งค่ะสิบเดี๋ยวนะหรือเท่าไหร่นะจ๊ะ18 นาทีหรอเพื่อว่าสายนี้อาจจะเป็นสายปิดท้ายนะคะคุณบี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะบี้คะเจ็บเพราะเชื่อใจไหนสิบี้ไปเจออะไรหรือไปเจอใครมาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
3: โอเคครับก็ด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยเรียนอยู่มหาลัยครับผมแล้วด้วยของกำหนดการศึกษาเนี่ยมันคือถ้าผมเรียนครบ4 ปีเนี่ยอีก1 ปีผมต้องไปฝึกสอนที่ต่างจังหวัดซึ่งระหว่างที่ผมกำลังจะไปต่างจังหวัดเนี่ยมันก็มีเวลาอยู่ช่วงหนึ่งช่วงก่อนเทอม2เนี่ยก็คือได้รู้จักกับคนคนนึงก็คืออยู่ละแวกเดียวกันเนี่ยครับก็เลยได้เริ่มความสัมพันธ์หนึ่งขึ้นมาครับผมตอนแรกมันก็ราบรื่นดีครับก็ดูไม่มีอะไรแล้วก็พวกเราก็ตกลงปลงใจคบกันครับด้วยความที่ผมเองก็เคยเหมือนมองเขามาก่อนอยู่แล้วอะไรครับแล้วเขาเองก็เหมือนติดตามเราในโซเชียลด้วย
1: ก่อนตกลงปลงใจมีเวลาในการคุยกันนานแค่ไหนคะเนี่ย
3: ประมาณ4 เดือนกว่าๆครับผม
1: สี่เดือนกว่าๆเอาละนะเราจะเริ่มต้นในการในความสัมพันธ์อันจริงจังนี้ค่ะ
3: ครับผม
1: ก็เดินหน้ากันต่อไประ
3: หว่าง
1: ค่ะ
3: โอเคระหว่างนั้นเนี่ยมันก็ผ่านไป6 เดือนกว่าๆที่ผมทำหน้าที่อยู่ต่างจังหวัดที่เป็นการสอบฝึกสอนอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
3: จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยผมไถมือถืออยู่แล้วก็เปิดแอป X ครับคือปกติแอป X เนี่ยมันจะเป็นเอาไว้อ่านข่าวหรือว่าปกติว่าเราจะดูอะไรเงี้ยครับแต่ผมเคยติดตามแอคเคาท์ที่มันเป็น18+อันนึงครับแล้วผมก็เห็นว่าในคลิปเนี่ยมันมีคนที่เราคุ้นเคยมากๆอยู่ในคลิปซึ่งผมคิดว่าจะอาจจะใช่เขาหรือไม่ใช่เขาตอนนั้นด้วยจุดสังเกตที่มันมีไม่เยอะครับผมแต่ผมก็พอเดาได้ว่าอาจจะเป็นเขาแต่ด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยเราคบกันใหม่ๆผมเลยมองข้ามเรื่องนี้ไปครับไม่ได้ใส่ใจอะไรมันมากเพราะคิดว่าเราเองก็คงอาจจะไม่ใช่คนที่เจอแจ็คพอตนะครับเราพยายามมองข้ามมันไปแล้วก็ทำหน้าที่ตัวเองต่อก็ยังคุยกันปกติแล้วก็ทุกอย่างมันปกติมากครับจนช่วงเดือนตุลาของปีที่แล้วเนี่ยก็มีตัวละครอีกตัวละครหนึ่งเข้ามาเขาก็จะเรียกคนนี้ครับว่าเป็นน้าเป็นญาติที่คอยดูแลเขาใกล้ๆก็ส่วนตัวพวกผมเองเนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดที่ไปเรียนในกทม.นะครับพอผมเห็นว่าเขามีคนคอยดูแลนะเขามีคนคอยแบบเลี้ยงดูอยู่ระดับหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็มองว่าด้วยความที่แฟนผมเขาเป็นคนเงียบๆผมก็เลยรู้สึกผ่อนคลายขึ้นเพราะว่าระยะห่างที่ผมอยู่กับเขามันก็ไกลกันอยู่ครับผมก็รู้สึกสบายใจนิดนึงที่มีคนคอยช่วยเหลือเขาอยู
1: ่
3: แต่ก็รู้สึกแปลกๆครับผมเพราะว่าม
1: ันมี มันไม่มีใครสบายใจได้แน่ๆเลยพี่จ้ะ
3: ใช่ครับผมระหว่างที่บี้ก็ทำหน้าที่ของบี้อยู่นะครับมันก็มีความรู้สึกอันนึงที่รู้สึกว่าทำไมเขาถึงเรียกตัวละครเนี้ยบ่อยขึ้นซึ่งด้วยความที่เราไม่เอะใจเหมือนกันนะตอนนั้นก็ผมยอมรับว่าช่วงที่เราปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมัน
1: ค่ะ
3: เป็นหน้าที่ที่เหมือนว่าเราก็มองว่ามันเป็นหน้าที่ที่สำคัญครับเพราะมันต้องดูแลคนหลายคนแล้วก็ด้วยการสอนมันก็ต้องใช้พลังงานเยอะมากอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
3: จนช่วงที่ผมทำหน้าที่ต่างจังหวัดจนเสร็จแล้วแล้วก็ครบกระบวนการส่งตัวกลับมาที่มหาลัยอะไรเงี้ยผมก็กลับไปช่วยแฟนของผมเนี่ยทำงาน
1: ค่ะ
3: แล้วก็ระหว่างนั้นผมก็สังเกตจับจุดอะไรได้บางอย่างว่าเหมือนเขาเนี่ยน้าของเขาเนี่ยอีกตัวละครหนึ่งเนี่ยก็มันทำกับข้าวมาให้เขากินอะไรครับผมก็เฮ้ยเรารู้สึกอบอุ่นมากเรารู้สึกดีใจว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวนะด้วยความที่เราอยู่ไกลเราก็รู้สึกเป็นห่วงเขาเหมือนกันนั่นเอง
1: ค่ะค่ะ
3: หลังจากช่วยงานของเขาเสร็จเนี่ยผมก็ต้องกลับไปต่างจังหวัดต่อซึ่งการกลับไปต่างจังหวัดครั้งนี้มันจะใช้เวลานานกว่าเดิมหน่อยนึงด้วยความที่พอเราเรียนจบแล้วต่างคนก็ต้องต่างหางานนะครับแล้วก็เตรียมตัวทำงานในพาร์ทที่เราเรียนจบแล้วช่วงนี้ครับผมรู้สึกว่ามันถี่ขึ้นจนผมตกใจเหมือนเขาแบบผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มันเป็นความรู้สึกที่ผมรู้สึกวิววิวในใจแต่ก็ไม่เคยถามเขาครับด้วยความที่มันมาทะเลาะกันน้อยมากแล้วก็มีปากเสียงกันน้อยมากเพราะผมมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ราบรื่นมากอะไรครับ
1: ตอนนั้นรู้สึกถึงความไม่น่าไว้วางใจบางเรื่องปะคะ
3: มัน
1: เอ๊ะไหมอ่างี้ก่อนมันเอ๊ะปะ
3: มันเอะครับมันเอะมากแต่ด้วยความที่บุคลิกเขากับบุคลิกเราอ่ะมัน ผมรู้สึกว่ามันคลิกกันอะแต่ว่าผมก็พยายามจะไม่มองเรื่องแบบนั้นเพราะผมคิดว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับเรามันคงรู้สึกเจ็บมากๆแน่อะไรเงี้ยผมก็พยายามเหมือนแบบเขาเรียกว่าถ้าไม่ยอมรับมันก็ไม่เชิงครับแต่มันเป็นความรู้สึกที่แบบเหมือนอวยพรให้ตัวเองอย่าเจอเรื่องแบบนี
1: ้
3: มันเป็นความรู้สึกแบบเนี้ยแบบทั้งหัวใจผมเลยอะแล้วพอเหมือนแบบผมอะพยายามหางานอยู่แป๊บนึงที่บ้านก็ด้วยความที่มันหายากระดับนึงอะไรครับระหว่างที่แบบเราทำงานหรือว่าถึงจะอยู่ใกล้กันอะผมรู้สึกว่าเราก็ปรับความเข้าใจกันตลอดอะไรครับ
1: ค่ะค่ะ
3: แล้วเรื่องก็มีเหมือนผมมาหางานไม่ได้ใช่ไหมครับก็เลยมีผู้ใหญ่ที่รู้จักเนี่ยเขาชวนกลับไปทำงานที่กทม.ซึ่งพอผมได้งานเนี่ยผมก็รีบเทคไปคุยกับเขาครับว่าแบบเราอะจะได้กลับไปทำงานที่กทม.แล้วนะเนี่ยจะได้เจอกันแล้วอะไรประมาณนี้
1: จะได้ใกล้ๆกันแล้วนะ
3: ใช่ครับผมรู้สึกว่าแบบมันคือช่วงเวลาที่ผมรอคอยเหมือนกันอะไรเงี้ยคือปรากฏว่ามันคือครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกันดีๆเลยครับ
1: โอ้
3: เขาบอกว่าที่บ้านเขากับเขาเนี่ยเหมือนไปเขาบอกว่าที่บ้านเขาเนี่ยไม่โอเคกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ของผมครับ
1: เพราะว่า
3: ของผมกับเขา
1: เพราะว่า
3: เขาพูดว่าเหมือนครอบครัวเขาไม่ได้ยอมรับระดับนึงซึ่งมันผ่านมา1ปีท่วนตอนนั้นผมก็เก็บข้อสงสัยไว้ในหัวใจตัวเองว่าทำไมคุณไม่บอกเราให้เร็วกว่านี้ล่ะเราจะได้เตรียมการบ้านมาเหมือนกันเหมือนว่าเตรียมตัวให้พร้อมกับสถานการณ์เนี้ยเพราะผมไม่ได้เคยแบบคิดว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้ครับ
1: บี้จ๋าใน1ปีนั้นอะเราเคยได้มีโอกาสพบกับคนที่บ้านเขาหรอ
3: ถ้าเจอกันต่อหน้าไม่เคยครับแต่ว่ามีโอกาสได้คุยกับ ที่บ้านเขาบ้างครับผม
1: คือพี่แค่งงว่าพอจะไปปั๊บนึงอ๋อที่บ้านไม่แฮปปี้เธอมันเลยภาพมันดูภาพตัดอะเอ้าก็เราคบกันมาดีๆเพราะบี้พูดเสมอว่าเรามีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันเหมือนกับบี้บอกว่านี่คือคนที่ใช่คนหนึ่งแล้วอะ
3: ใช
1: ่ฮะแม้ว่าเราจะเอ๊ะกับการที่เขาได้รับการอุปถัมภ์อย่างดีจากใครสักคนที่เรารู้สึกว่าทำไมนะถึงอุปถัมภ์กันขนาดนี้แต่พอตอนเนี้ยรักทางไกลกำลังจะได้เป็นทางใกล้แล้วนะเขากลายเป็นบอกว่าบ้านไม่แฮปปี้เธอมันเลยเป็นเรื่องเอ๊ะขึ้นมาอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะแล้วบี้ถามจนได้คำตอบไหมคะ
3: ต้องเล่าก่อนครับว่าตอนแรกเนี่ยผมก็กลับไปงอเขาครั้งนึงครับแล้วก็เทคคุยกันผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นผมเองที่อาจจะรู้สึกแรงไปหน่อยหรือว่าอะไรเงี้ยผมก็คุยกับเขาเหมือนแบบพยายามให้เขากลับมาอะไรครับพยายามแบบคุยกับเพื่อนของผมเองว่าแบบปรึกษาเพื่อนผมว่าเฮ้ยเราควรจะทำไงดีแบบเรายังรู้สึกกับเขาอยู่นะระดับนึงอะไรเงี้ย
1: ค่ะค่ะ
3: จนวันนึงผมก็เลื่อนไปดูในโซเชียลอีกรอบหนึ่งในเอกครับ
1: ค่ะ
3: ในเอกมันก็เป็นเรื่องจริงเพราะมันเป็นอัปเดตของเขากับใครอีกคนนึงกับแอดเขาเดิมนะครับที่เล่นเอกเหมือนกันตอนนั้นผมก็เริ่มความรู้สึกผมมันจากหัวใจครับมันลงไปที่ตะตุ่มเลยว่าเรากำลังเจอสิ่งที่เราอวยพรให้ชีวิตนี้ตัวเองไม่เจออยู
1: ่
3: มันรู้สึกสะเทือนใจมากจนผมแบบผมกินข้าวไม่ได้ผมนอนไม่หลับแล้วผมก็พยายามกล่อมตัวเองว่ามันไม่ใช่แต่พอเรากลับไปดูอีกครั้งแบบคนที่เรารักทำไมเราจะจำไม่ได้อะไรเงี้ยสำหรับผมตอนนั้นผมก็รู้สึกมันช็อกมากมันเสียใจครับ
1: ค่ะ
3: แล้วในช่วงระยะเวลาที่ผมได้ทำงานก็คือผมกับเขาเนี่ยไม่ได้เจอกันแล้วคือผมตัดสินใจไม่ติดต่อไปถึงจะมีแบบเทคข้อความไปบ้างแต่ก็หลังจากนั้นนะครับเหมือนผมเริ่มตั้งสติได้ผมก็เลยคุยกับเขาส่งไปว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณถึงทำแบบเนี้ยเขาก็ไม่ได้พูดอะไรมากครับเขาก็พูดว่าเขาจำเป็นต้องทำเพราะมันมีบางอย่างที่ขัดสนอะไรเงี้ยตอนนั้นผมก็รู้สึกบิ่งกว่าเดิมมากๆจนผมทำตัวไม่ถูกผมก็เลยแบบปรึกษากับเพื่อนที่แบบว่ากับเพื่อนกับรุ่นพี่ครับที่เขาสนิทเนี่ยเพื่อนก็แนะนำผมมาว่าแบบถ้าถึงจุดๆนึงอ่ะแล้วหัวใจรับไม่ไหวอ่ะก็เอาตัวเองถอยออกมาเลยเพราะว่าจุดเนี้ยเรากับเขาไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วมันก็เป็นแค่ความสัมพันธ์ที่เคยผูกพันกันผมก็ถอยออกมาครับแบบผมใช้คำว่ากักดิบความรู้สึกตัวเองเลยไม่คุยแล้วไม่อยากเห็นเรื่องที่จะแบบอันฟอร์หรือว่าอะไรครับแล้วปรากฏว่าผมอ่ะก็ปกติผมจะไม่เล่นโซเชียลในคอมใช่ไหมครับแล้วก็เคยให้เขาใช้คอมอยู่บ้างเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นคือเขาไม่ได้ล็อกเอาออกจากโซเชียลอันหนึ่งครับ
1: ค่ะ
3: ตอนแรกผมก็ตัดสินใจว่าจะไม่อ่านแต่ก็รู้สึกว่า
1: อ่านเถอะ
3: ไหนๆมันก็มา
1: ถ้ามันขนาดนี้แล้ว
2: ถ้ามาถึงตรงนี้แล้ว
1: ค่ะ
3: มันมาถึงจุดๆที่เรารู้สึกเหมือน เราโดนหลอกไปทั้งความรู้สึกทั้งหัวใจแล้วเลยครับ
1: ค่ะ
3: พี่ผมเข้าไปอ่าน
1: ครับ
3: ผม
1: ชอบประโยคนึงที่คนเขาชอบแชร์กันอะที่เขาบอกว่าไม่รู้ก็คาใจรู้ไปก็คาที่อะแล้วพี่เคยถามตัวเองว่าแล้วถ้าเป็นพี่พี่จะอยากรู้ไหมพี่อยากรู้ให้มันหายคาใจอะจะ
3: คาที่ผมเลือกแบบนั้น
1: จะคาที่เดี๋ยวฉันมากู้ชีพเองจ้ะแต่ว่าม
2: ันคาใจมันจะไปอีกนานไปอีกนาน
1: ใช่ใช่แล้วเข้าไปอ่านเลยค่ะคลิกตึกเจออะไร
3: ก็น้ำตาไหลครับ
1: ทำไมอ่ะ
3: มันตั้งแต่เดือนตุลาที่ผมคิดไว้ครับมันนานมากมันคือช่วงที่เรากำลังแบบผมกำลังพัฒนาตัวเองเนี่ยเติบโตไปกับตัวเองเพื่อที่จะได้คิดว่าวันหนึ่งจะได้อยู่กับเขาจริงๆอะไรครับคือเขาก็กับฟีลลิ่งคล้ายๆกับน้ากับหลานมันไม่ใช่แบบนั้นนะ
1: ที่เราเอะแล้วเชียว
3: ใช่ครับตอนนั้นผมก็ตัดสินใจว่าทำไมเราไม่เชื่อเซนต์ตัวเองนะอะไรเงี้ยมันก็แบบมันรู้สึกแย่มากแต่ด้วยความที่ผมแบบโอเคมันแย่อยู่แล้วแล้วเราจะแย่กว่านั้นไปได้อีกไหมอะไรเงี้ยก็เข้าไปอ่านแชทที่เหมือนเป็นประมาณนั้นนะครับมันก็มีหลายแชทที่ทำให้ผมรู้สึกว่าโอเคเราไม่สามารถที่จะคุยกับคนคนนี้ได้อีกต่อไปในรูปแบบคนเดิมต่อให้ผมจะเคยแคร์เขามากแค่ไหนหรือว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันจะดีมากแค่ไหนครับในวันที่เราเลิกกันอ่ะเขากลายเป็นคนที่ใจร้ายกับเราอ่ะบางแชทที่ผมอ่านผมก็รู้สึกว่าผมสามารถใช้คำว่าสะเทือนใจได้เลยกับสิ่งที่เขาแสดงออกหลังจากวันที่เราเลิกกับเขาเนี่ย
1: พี่ยกตัวอย่างสนิทได้ไหมคะคือพอฟังเรื่องของน้องแล้วพี่เห็นใจหัวใจของบี้ไงที่บี้บอกว่าใช้คำว่าสะเทือนใจมันคืออะไรอ่ะ
3: มันเหมือนช่วงแรกๆที่ผมพยายามคุยกับเขาอะไรเงี้ยมันจะมีบางคำพูดที่เราแบบบางทีเราก็พูดเหมือนเพ้อพูดเหมือนเสียใจเพราะว่าเราผมรู้สึกว่าเรารักคนคนนึงมากจริงครับเหมือนเขาก็เอาแชทของเราตรงเนี้ยไปตลกไปอะไรเงี้ยเรามันเป็นความรู้สึกที่แบบ
2: เอาไปแชร์กับคนอื่นในมุมตลก
3: ประมาณนั้นครับ
1: กลายเป็นแบบกลายเป็นคนที่น่าขบขันคือพี่รู้นะทุกคนอยากเป็นคนมีอารมณ์ขันแต่ไม่ควรทำให้คนอื่นเป็นตัวตลกและอันนั้นน่ะมันคือหัวใจทั้งหัวใจของน้องเลยอ่ะแต่จริงบี้ก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่พี่ว่าบี้มีสัญญาณอันตรายแต่บี้พยายามจะมองข้ามและใช้การภาวนาเอาว่าอย่าเกิดขึ้นกับฉันเลยอย่าเกิดขึ้นกับฉันเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่มีอะไรนอกเหนือการคาดหมายเลยนะ ใช่ป่ะล่ะคะเพราะเอ๊ะแล้วว่า
2: บางทีสัญญาณอันตรายดังอ่ะเรารู้อยู่แล้วมันเป็นสัญญาณอันตรายแต่เราเลือกไม่ฟัง
1: ค่ะ
2: และคิดว่ามันคงไม่มีอะไรบางทีวิธีการแบบนี้มันก็ใช้ไม่ได้นะคะในโลกสมัยนี้ด้วยเนาะงั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มันแบบสัญญาณอันตรายดังบางทีต้องหยุดฟังแล้วต้องแบบต้องหาให้เจอเหมือนกันว่ามันคืออะไรเหมือนกัน
1: แต่ข้อดีข้อนึงนะพี่กลับรู้สึกว่าให้เห็นไปเลยว่าเขาใจร้ายแค่ไหนบีคนเยอะมากนะคะที่โทรเข้ามาในคลับ Friday อ่ะพี่คะแต่มุมดีๆเขายังมีอยู่นะคะแล้วเราก็ไปพีรีพี่ไลกับความดีแล้วลืมไปว่าแม้ถ้าดีไปถึงขนาดนั้นเราก็เดินต่อสิแต่ตอนมุมใจร้ายเขาก็ร้ายเหลือเกินอ่ะ
3: ใช
1: ่ค่ะ
3: คือเหมือนเขาเรียกว่าไงตัวผมก็ผมยอมรับว่าผมอยู่ในสังคมที่ค่อนข้างเฮลตี้เนาะเพื่อนหรือว่าคนรอบข้างหรือว่าครอบครัวอะไรเงี้ย
1: ค
3: ือที่บ้านอ่ะเขาก็ยอมรับความที่แบบผมเป็น LGBT ด้วยอะไรเงี้ยเขาก็โอเคกับความสัมพันธ์ที่บ้านเราก็รู้แล้วว่าเราชอบอะไรแบบไหนหน้าเนี่ยซึ่งที่บ้านเขาก็ไม่เคยว่าอะไรเลยซึ่งผมก็โอเคกับจุดที่ผมยืนด้วยอะไรเงี้ยหลังจากที่มันผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเรานิ่งขึ้นนะเราได้กลับมาเป็นตัวเองแล้วก็กลับมาอยู่ในร่องในรอยถึงตอนแรกเนี่ยมันจะแย่มากในความรู้สึกผมที่ผ่านมามันแย่มากแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าแค่เราวิตกน้อยลงปัจจุบันมันดีขึ้นชีวิตดีขึ้นได้กลับมาอยู่กับที่บ้านได้อยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วแบบมันก็อาจจะเป็นเรื่องราวเรื่องนึงในชีวิตที่เดี๋ยวมันก็คงจะเป็นบทเรียนให้เราต่อไปอะไรเงี้ยครับ
2: แต่ถ้าเกิดสมมุติในกรณีนี้นะคะถ้าจะพูดถึงเรื่องของความเสียใจเนาะพี่ว่าคนที่เสียใจมากกว่าน่าจะเป็นเขามากกว่าเราเนาะเพราะเขาเสียคนดีๆอย่างเราไปในขณะที่เราเสียคนไม่ดีไปคนนึงอ่ะ
1: ค่ะ
2: ใครควรจะเสียใจกว่ากันบางทีวันนี้บี้เสียใจอยู่ค่ะก็อาจจะยังมองอะไรไม่ค่อยเห็นแต่พอเวลาผ่านไปนานๆเนี่ยเดี๋ยวมองย้อนกลับมาบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าโชคดีจังเลย
1: ค่ะ
2: ซึ่งวันนี้เราอาจจะยังคิดไม่ทันหรอกเนาะแต่เดี๋ยววันนี้ว่าโชคดีจังเลยที่หลุดพ้นมาได
1: ้ค่ะต่อให้เป็นเสียงหัวเราะที่ดูขมขื่นในวันนี
2: ้ค่ะ
1: วันหนึ่งหนูจะหัวเราะได้เสียงดังๆค่ะคนไม่จริงใจปัดเขาออกไปจากชีวิตเร็วเท่าไหร่ความสุขจะมาไวเท่านั้นค่ะบี
3: ้ครับผมขอบคุณครับ
1: นะขอบคุณมากค่ะยินดีที่เรามีโอกาสได้คุยกันนะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเอาแต่หลายคนเป็นเหมือนบี้พี่อ้อยเชื่อเห็นแล้วล่ะว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรแน่เลยอ่ะ
2: ไม่ใช่หรอกมั้งไม่ใช่หรอก
1: แล้วใช้ภาวนาบอกแล้วบุญที่เราทำมานั้นจะต้องไม่ใช่ทำให้เราต้องมีความเสียใจ
2: จริงๆแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยไม่ได้นะคะในเรื่องแบบนี้
1: อ่ะแต่บางคนไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ค่ะพี่ชาวด์ครับถ้า าบังเอิญเขาไม่ใช่คนที่เป็นคู่กับเราจริงๆขอให้ความจริงมันปรากฏเร็ว
2: ๆ
1: มันก็มี
2: ค
1: ืออย่าให้เสียเวลานานนักนะคะเราจะได้เอาเวลาเหล่านั้นเนี่ยไปดูแลตัวเองอย่างดีจริงๆวันนี้หลายๆสายเป็นวิธีคิดให้กับพวกเราได้ดีนะเจ็บเพราะเชื่อใจเข้าใจแหละว่าเชื่อใจคนผิดแต่ต่อจากนั้นเห็นแต่ละสายไหมคะมีวิธีการดีกว่าตัวเองคนละแบบไม่ค่ะจะเดินหน้าต่อไปต่อให้เขาไม่น่าไว้ใจ
2: ก็หนูรักเขานี่ค่ะ
1: เนี่ย
2: รักไปแล้วนี่เขาเป็นความรักครั้งสำคัญของหนูเลยเชียวนะ
1: ค่ะนะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าเราเจออะไรสำคัญสุดคือเมื่อเจอคนคนนั้นแล้วเจ็บปวดขนาดนี้แล้วเราจะเดินหน้าต่อไปยังไงในวิถีทางของเราและยังคงยืนยันนะคะเวลามีความรักต้องมีความสุขบ้างตามสมควรอย่าถึงขั้นว่าเข้าสู่โหมดมีความรักฉันพร้อมทนเลยค่ะฉันพร้อมจะมีความทุกข์ได้เลยค่ะเห็นใจตัวเองบ้าง
2: และการเปลี่ยนคนไม่ง่ายนะคะจะเปลี่ยนเขาไม่ได้ก็เปลี่ยนที่เรานี่แหละ
1: ค่ะน้องมีเวลาอีกนิดหน่อยแต่คำถามดูยาวหมดเลยอะเอางี้ละกันอ่ะหนูคบกับแฟนมา7 ปีแต่งงานอยู่กินกันหนูกับเขาเนี่ยคือเหมือนกับทะเลาะกันน้อยมากเข้าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดจนวันนี้ทะเลาะกันเดี๋ยวเราดูเรื่องที่ทะเลาะนะคะจับได้ว่าเขานอกกายนอกใจแล้วหนูถามเขาว่าทำได้ยังไงอะที่ผ่านมาเขาสารภาพว่านอกกายมาตลอดพยายามหยุดแต่ทำไม่ได้วันนี้เขาไม่มีแม้แต่คำขอโทษหนูอยากถามว่าที่ผ่านมาเขาบอกว่ารักแต่วันนี้ไม่แม้แต่จะขอโทษมันคืออะไรคะ
2: อย่าไปยึดติดกับสิ่งเหล่านี้แล้วกันพี่ว่าในสุดแล้วพวกเราหลายๆคนยึดติดนะคะ ยึดติดกับคำว่ารักก็เขาบอกว่ารักหนูไงความรักบางทีมันไม่ใช่แค่ฟังจากคำพูดเฉยๆมันต้องดูถึงการกระทำด้วย แล้วทำไมเขาไม่ขอโทษคะคนบางคนจะขอโทษยังไม่กล้าเลยอะ รู้ไหมว่าตัวเองทำผิดพี่ว่ารู
1: ้
2: แต่เขาไม่เสียเวลาแม้จะขอโทษเราอ่ะ
1: เขากลัวรู้สึกผิดทั้งที่ผิดค่ะแล้วเลิกถามคำถามแบบนี้ว่าแปลว่าที่ผ่านมาเขาหลอกหรือเปล่าเราพูดกันเสมอค่ะตอนรักก็รักจริงตอนทิ้งก็ไม่ได้โกหกปัญหาคือเมื่อเขาเดินออกจากชีวิตเราไปเราควรต้องกอดตัวเองและประคองตัวเองให้เดินหน้าให้ได
2: ้
1: เพราะเราสูญเสียคนที่ไม่น่าไว้ใจไปแล้ว1 คน
2: หยุดถามว่าทำไม
1: ค่ะ
2: พอถามว่าทำไมคำตอบมักจะไม่ค่อยได้อะไร
1: ค่ะ
2: นะ
1: ขอบคุณในการติดตามกันนะคะเดี๋ยวศุกร์หน้าวนกลับมาอีกรอบนึงค่ะ108คำถามหัวใจนะคะมีคำถามอะไรมาถามกันไว้ได้ก่อนเลยนะส่งมาในอินบ็อกซ์ของ Club Friday Fanpage นะคะอยากให้โทรกลับไปเพราะอยากจะบอกรายละเอียดจังเลยบอกเบอร์โทรกลับไว้ด้วยนะคะขอบคุณในการติดตามกันและเดี๋ยวศุกร์หน้าพี่อ้อยพี่ช็อตเหมือนเดิมนะตรงนี้ Club Friday สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: เจ็บเพราะเชื่อใจอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

0: เดบิวต์เพลงใหม่ให้คุณได้ฟังก่อนใครทุกช่วงดีเจโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFest
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
2: เดี๋ยวมันก็ดี
1: ทำให้ดีที่สุด
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
1: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
4: แค่10 บาท

าว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟร์ลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310

0: องม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
1: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: คุณมีกินหื่น
4: มั้ยไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
6: ์ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
7: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
8: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
7: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
8: อืมจะชัวร์เหรอ
7: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
8: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
6: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
9: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
10: Green Wave Share for Care Can to Care
9: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
11: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
9: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
10: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
12: News โดย
13: มารออยู่แล้วค่ะนี่คือเวลาของ Green News กับดิ้นสุทินาทองชื่นสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายฉบับใหม่นะคะเพื่อปกป้องครัวเรือนจากค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของศูนย์ข้อมูล Data Center ค่ะโดยจะกำหนดให้หน่วยงานกำกับดูแลสาธารณูปโภคของรัฐพิจารณานะคะว่าคนที่ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่รวมถึงศูนย์ข้อมูลควรจะแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สร้างขึ้นเพื่อให้บริการแก่พวกเขาหรือไม่ในขณะที่ Public Citizenค่ะซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรด้านสิทธิของผู้บริโภคนะคะก็บอกร่างกฎหมายฉบับนี้ยังไม่ครอบคลุมพอที่จะปกป้องชาวอเมริกันโดยมีความสามารถที่จำกัดมากในการปกป้องผู้บริโภคจากค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นเนื่องจากกฎหมายเนี่ยนะคะเพียงแต่ขอให้รัฐต่างๆพิจารณากำหนดให้ศูนย์ข้อมูลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าบางส่วนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาคุณผู้ฟังยังส่งข่าวกันอยู่ต้นชั่วโมงนะคะ

0: ำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
6: Green Wave Share for Care Can to Care
5: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
7: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
5: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
6: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
8: ่ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
4: สวัสดีครับพวกเราเบทเทอร์เวเทอร์จากสไปซี่ลิสครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
5: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
6: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green News โดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus
7: ต้นชั่วโมงแบบนี้มีกรีนนิวส์ให้ติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นฟิจิค่ะประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกได้ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับชาติเลยนะคะจากการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV หลังจากที่จำนวนคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะโดยปีที่แล้วนะคะฟิจิตรวจพบคนติดเชื้อ HIV รายใหม่ประมาณ 2016 ถึง 2060 รายค่ะซึ่งรัฐบาลประเมินนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยประชากรวัยผู้ใหญ่ประมาณ1ในทุก60คนติดเชื้อ HIV คือเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะคะและนอกจากนี้ผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ประมาณ1ใน50คนติดเชื้อ HIV แล้วก็มีทารกเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับเชื้อ HIV เพิ่มขึ้นค่ะโดยการรับมือในระดับการระบาดทั่วไปไม่เพียงพออีกต่อไปก็เลยทำให้ฟิจิต้องประกาศภาวะฉุกเฉินอย่างเป็นทางการเพื่อให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยร่วมกันหามาตรการอย่างเร่งด่วนค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาต้นชั่วโมงเหมือนเดิมกับ Green Update นะคะ
1: Green News โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี
8: ้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
9: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนcover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและไลน์อัพศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Greenwave 106.5 FM
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus และอาหารแมวคานิว่า
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของกรีนอัปเดตกับตินสุที่น่าทองชื่นมีรายงานนะคะปีนี้นะคะผลผลิตข้าวของอินเดียมีแนวโน้มลดลงค่ะซึ่งถือเป็นครั้งแรกเลยนะคะในรอบทศวรรษแล้วก็เป็นการลดลงมากที่สุดในรอบเกือบ20ปีเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติในช่วงใกล้จะเก็บเกี่ยวส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตค่ะคือจากสภาพอากาศแห้งแล้งที่ยืดเยื้อนะคะในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาได้ลดศักยภาพในการให้ผลผลิตข้าวของอินเดียอย่างมากในรัฐทางตอนใต้แล้วก็ตอนออกของประเทศคือนับตั้งแต่ฤดูมรสุมนะคะระยะเวลา4เดือนซึ่งเริ่มขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะอินเดียมีปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าเกณฑ์ปกติถึง 15% แต่ว่าในบางรัฐที่เป็นแหล่งปลูกข้าวปริมาณน้ำฝนที่ขาดแคลนเนี่ยสูงถึง 42% ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเราติดตามด้วยกันต่ออีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะGreen
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

0: ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: One, two, three, go
2: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญแคเรียแตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
4: เพื่อนเป็นหมอ
5: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีแหมแนนช่วงนี้ตามเทรนด์แต่งลุคปรุงจืดอ่ะจ๊ะ
6: ประจำเดือนมาต้องหาบเพลียมากแรงจะลุกยังไม่มีเลย
5: ที่เพลียเพราะว่าร่างกายขาดธาตุเหล็กไงแนนช่วงมีประจำเดือนลองหาอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงทานนะจ๊ะเนื้อสัตว์ตับไข่แดงผักใบเขียวเข้มกินคู่กับผลไม้ที่มีวิตามินซีจะช่วยให้ดูดซึมได้ดีขึ้นรอบหน้าประจำเดือนมาจะได้สดใสมีแรงพร้อมทำงานแต่ถ้าเพลียมากหน้ามืดใจสั่นปากซีดก็ควรไปตรวจเลือดก่อนนะแนนแต่ว่าตอนนี้อะปากซีดเอาไปสักสีไหม
6: ขอบคุณนะแต่มีสีเข้มกว่านี้ไหมอะ
4: เพื่อนเป็นหมอ
0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
1: กลับมาที่เวลาของ Green News นะคะเราติดตามกันต่อกับตินสุทินาทองชื่นผู้ประสานงานพิเศษด้านอีโบลาของสหประชาชาติค่ะได้พูดถึงความพยายามในการควบคุมการระบาดของอีโบลาในภาคตะวันออกของเดียคองโกเริ่มที่จะเห็นผลแล้วแต่ว่าสถานการณ์การระบาดยังคงอยู่ในระดับรุนแรงแล้วก็เป็นวงกว้างและยังต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ขณะที่องค์การอนามัยโลกก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังเร็วเกินไปนะคะที่จะยืนยันได้อย่างมั่นใจว่าผ่านจุดสูงสุดของการระบาดมาได้แล้วยังต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าจะควบคุมการระบาดครั้งนี้ได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็จำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างมากด้วยค่ะเดี๋ยวเราเจอกันค่ะคุณผู้ฟังเวลาของ Green News เหมือนเดิมต้นชั่วโมงหน้านะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
2: Oh well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก Oh well
3: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
4: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: อบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เขาบอกว่าผู้หญิงพออายุ35ปุ๊บทุกอย่างจะพังปั๊บสุขภาพโดยรวมของผู้หญิงแย่เลยแบบเห็นได้ชัดมากๆเป็นอย่างนั้นเหรอคะน้องหมอ
0: ใช่ค่ะพี่อ้อยโดยเฉพาะช่วงที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนเริ่มผันผวนตามอายุที่มากขึ้นทำให้หลับยากตื่นกลางดึกร้อนวูบวาบแต่ว่าความเครียดคาเฟอีนและการเล่นมือถือก่อนนอนก็มีส่วนนะคะเขาจะส่งผลกระทบต่อสารเซโรโทนินที่จะทำให้เราหลับลึกออกน้อยลงพี่อ้อยลองปรับพฤติกรรมตื่นให้เป็นเวลาออกมารับแสงแดดตอนเช้างดกาแฟหลังตอนบ่ายลดหน้าจอก่อนเข้านอน30นาทีเปิดแอร์ให้เย็นสบายการทำแบบนี้จะทำให้การนอนมีคุณภาพมากขึ้น

Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

มารออยู่แล้วนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ค่ะสำนักงานสัมมโนประชากรของสหรัฐหรือ USCB เขาเปิดข้อมูลนะคะอัตราความยากจนของสหรัฐเมื่อปีที่แล้วลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์เหลือ 10.2% ค่ะขณะที่รายได้ครัวเรือนมัธยฐานเพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยปีที่แล้วนะคะมีชาวอเมริกันอยู่ในภาวะยากจนประมาณ 34.5 ล้านคนค่ะสำหรับครอบครัวที่มีผู้ใหญ่2คนแล้วก็เด็ก2คนจะถือว่าอยู่ในภาวะยากจนถ้ามีรายได้ต่อปีต่ำกว่า 32,649 ดอลลาร์สหรัฐโดยชาวอเมริกันส่วนใหญ่นะคะมีหลักประกันสุขภาพตลอดช่วงหรือบางช่วงของปี2568แต่ใหญ่ก็ตามนะคะมีประชาชน 26.7 ล้านคนที่ไม่มีประกันสุขภาพตลอดทั้งปีซึ่งตัวเลขนี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้วแล้วก็อัตราประชาชนที่ไม่มีประกันสุขภาพยังอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ด้วยค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมาส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ

0: นำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ท
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

0: ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
2: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
3: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไหล่ที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมครับผม
2: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
3: เพราะของที่เท่ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนStage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus และอาหารแมวคานิว่าโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus
5: ยังส่งข่าวกันอยู่นะคะเวลาของ Green News กับดินสุทินาทองชื่นองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM เขาเปิดรายงานฉบับใหม่ค่ะบอกว่าปีนี้มีผู้อพยพเสียชีวิตหรือหายสาบสูญในทะเลมากกว่า 2,200 คนถึงแม้ว่าจำนวนคนที่ข้ามพรมแดนเข้าไปสู่ยุโรปจะลดลงก็ตามค่ะซึ่ง IOM ก็เรียกร้องนะคะให้มีการประสานงานระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะช่วยชีวิตปกป้องคนที่กำลังเดินทางต่อสู้กับการค้ามนุษย์แล้วก็การแสวงประโยชน์และขยายเส้นทางที่ปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมายค่ะโดยย้ำนะคะว่าการเสียชีวิตและการสูญหายในทะเลเนี่ยสามารถป้องกันได้คนส่วนใหญ่ที่พยายามจะอพยพก็คือคนที่หนีภัยสงครามการถูกกดขี่ข่มเหงแล้วก็ความยากลำบากทางเศรษฐกิจด้วยค่ะต้นชั่วโมงหน้ายังติดตามด้วยกันต่อนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมีกรีนอัปเดตรออยู่นะคะ
0: โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เร่งรีบตอนนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
2: อมแล้วชื่นใจ
3: All well all well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่าม
4: ากกว่าการชั่งน้ำหนัก
3: All well
5: all well เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย

0: ชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: มาเจอเซนันเดชาหลงน้ำมันซึมซึงมาต้องเหี่ยวทับพี่ได้วันไหนอ๋อ
2: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
3: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์คอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดหรือ
2: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
4: เพราะฟาวแอนฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
3: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
1: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
2: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
4: ่ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ
1: ซึมซับปัสสาวะและต้องโซฟีแอลหยุดหน่อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0
6: 0เปอร์เซ็นต์กับเลกเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเลกเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
8: อร่อยเกินต้าน

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เฮ้ยทัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดีค่ะ
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิ
5: พย์โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
6: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
7: สวัสดีครับพวกเราเบทเทอร์เวเทอร์จากสไปซี่ดิสครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
8: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
9: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
10: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
11: Inspiration จากตู่ปิยวดี
12: ตอนที่ตู่เข้ามาเป็นผู้จัดอะทุกคนจะแบบเป็นตั้งมารินนท์แล้วจะมาเป็นผู้จัดทำไมเพราะว่าตอนนั้นอะละครมันเป็นโปรดักต์หลักของช่องแล้วในขณะที่เราอะเหมือนเป็นลูกหลานตู่แค่คิดว่าเราต้องรู้จักมันเราต้องทำให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดคือแก้ปัญหาที่มาทุกวันแบบไม่ซ้ำชอบแก้ปัญหาแก้ได้แล้วมันรู้สึก achieve อะเหมือนฮอร์โมนความสุขมันหลั่งหรืออะไรไม่รู้อะแล้วไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสก้าวเข้ามาในเมื่อเรามีโอกาสได้ทำก็อยากจะทำ
10: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
2: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปีMercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All-New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท 24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกษรอมรินทร์

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟนลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310

0: มารู้จักกับพระเอกหนังรักเรื่องใหม่ของจีเดชกันค่ะชื่ออะไรคะ
1: ชื่อเฮนรี่ครับ
0: วันทำอะไรบ้างคะ
1: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
0: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี
1: ่เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
0: อ้าวก็ต้องดูซิที่คุณจีบเขาไง
1: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
0: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำไว้นิดนะคะว่าวันนี้คุณมีนัดกับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
1: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ
0: แหมทีนี้เราจำได้ใช่ไหม

0: ฟ้า
1: เป็นยังไงบ้างคะเรื่องหัวใจมีเรื่องไหนที่อยากเล่าไหมสุขก็เล่าเศร้าก็ฟ้องนะคะไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวถ้าไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังเล่าให้พี่อ้อยฟังก็ได้นะ
2: มันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัว
1: ที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นยิ่งต้องมีความรักโดยเฉพาะรักตัวเองนะคะส่งเรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้ 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินส่งมากันเยอะๆนะคะ
3: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
4: เวลาของ Green Update เราเจอกันต้นชั่วโมงนี้นะคะกับตินสุทินาทองชื่นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเขาเปิดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติที่สวนปฐุมวนานุรักษ์เขตปฐุมวันนะคะภายใต้แนวคิด Flow with the Future สืบสานวิถีสายน้ำรังสรรค์อนาคตยั่งยืนค่ะโดยวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติมีที่มาจากเมื่อวันที่20กันยายนปี2537สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคเพื่อตรวจสภาพคลองแสนแสบและเยี่ยมราษฎรที่อาศัยอยู่2ฝั่งคลองนะคะจากกรุงเทพถึงฉะเชิงเทราต่อมาคณะรัฐมนตรีก็ได้กำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติเพื่อที่จะสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนแล้วก็ทุกภาคส่วนได้เห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์แหล่งน้ำของประเทศค่ะเดี๋ยวส่งข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่ต้นชั่วโมงนะคะ
3: Green Update
5: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
2: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
1: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
2: อืมจะชัวร์เหรอ
1: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
2: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
3: F ด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่หนึ่งสินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่สองผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique
7: We ask questions and think why. We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
9: Allwell เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
10: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All-New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท 24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกษรอมรินทร
11: ์กว่าจะเป็นพนักงานร้านสุกี้ขวัญใจทุกเพศทุกวัยต้องผ่านอะไรบ้างใต้โต๊ะทำงาน OT EP74 เผือกอาร์ตโบกพาไปดูเบื้องหลังพนักงาน MK Restaurant เจาะลึกความใส่ใจในการเทรนพนักงานให้ลูกค้ารักตั้งแต่พนักงานหน้าร้านพนักงานครัวจนถึงสายบริหารดูพร้อมกัน24กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time Do Dee สนับสนุนคนทำงานโดย MK Restaurants
10: A Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
12: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
13: ทุกความสำเร็จอาจมีพลังศรัทธาอยู่เบื้องหลังเปิดเส้นทางสายมูของฤทธิ์หรือฤทธิ์จากศิลปินชื่อดังสู่คุณหมอและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเบื้องหลังทุกก้าวของความสำเร็จเขาศรัทธาอะไรและมูที่ไหน ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
14: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
15: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Greenwave 106.5 FM
16: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus และอาหารแมวคานิว่ายาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออลเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
17: ติดตามด้วยกันต่อค่ะเวลากับ Green News กับดินสุทินาทองชื่นสหประชาชาติค่ะก็ออกแถลงการประนามกลุ่มตอลิบานนะคะโดยบอกว่านับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2564กลุ่มตอลิบานเนี่ยบังคับใช้นโยบายแบ่งแยกตามเพศสภาพทำให้สตรีแล้วก็เด็กผู้หญิงถูกกีดกันออกจากการใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะจำกัดการเข้าถึงการศึกษาบริการสาธารณะสุขและการทำงานอย่างเข้มงวดค่ะโดยผู้หญิงที่ปฏิเสธข้อจำกัดเหล่านี้เนี่ยต้องเผชิญกับการจับกลุ่มแล้วก็ควบคุมตัวโดยพลการนอกจากนี้นะคะคนที่ให้การสนับสนุนผู้หญิงยังถูกมองว่าเป็นผู้ที่ต่อต้านการปกครองของกลุ่มตอลิบานด้วยก็มีการเรียกร้องค่ะให้กลุ่มตอลิบานยกเลิกข้อจำกัดที่ละเมิดสิทธิสตรีและเด็กผู้หญิงโดยทันทีแล้วก็ยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งหมดด้วยค่ะยังคงมี Green News ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันต่อต้นชั่วโมงหน้ากับคุณแพรไพลินธรรมนาวันนะคะ
16: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
18: All well All well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก All well
19: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
20: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็